0: ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะครับจองได้ที่ไหนครับพี่เจเจ
1: สมัครได้เลยนะคะจองได้ที่เบอร์0944803076ค่ะแล้วก็0944803034อีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องรีบจองกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ
0: ได้ครับสนุกไปกับเรานะครับพาเดินทางไปสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเรื่องในตอนนี้เนี่ยใครๆก็แบบหวั่นวิตกเรื่องของพลังงานและความมั่นคงอะไรต่างๆนานาเรื่องพลังงานนี่มันสำคัญแต่ปตท.สผ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงรองรับการใช้พลังงานของประเทศในอนาคตนะครับนายมนตรีลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เปิดเผยว่าบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดหรือปตท.สผ. ED ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงในโครงการ G3/65 บริเวณอ่าวไทยโดยจะใช้เวลาในการพัฒนาแหล่งประมาณ2ปีจึงจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซได้ในปี2571ด้วยอัตราการผลิตประมาณ30ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี2573เพื่อรองรับการใช้พลังงานของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีแผนงานในการสำรวจบริเวณพื้นที่อื่นๆของโครงการ G3/65เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมหากมีการค้นพบปิโตรเลียมจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตของโครงการ G3/65 ได้อีกในอนาคตทั้งนี้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G3/65 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตตั้งแต่ปี2566โดยปัจจุบันปตท.สผ.มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมกว่า50โครงการกว่า10ประเทศทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยปตท.สผ.มีโครงการทั้งบนบกและในอ่าวไทยจำนวน20โครงการนะครับปตท.ความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติและความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับข่าวดีที่มาทำให้เรารู้สึกสบายใจครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับข้อมูลที่รอบด้านเลยทีเดียวนะคะมีทั้ง เรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องดีต่อใจรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ดีแบบนี้นะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะในระหว่างที่พี่ต้นกำลังอ่านข่าวประชาสัมพันธ์เจได้อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังหลายท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เสียงของเจอู้อี้ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าจะมาจัดนอกสถานที่ค่ะก่อนที่จะเข้าตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังที่กรุณาให้ความสนใจนะคะในรายการของเราทั้งสองคนแล้วก็ของคลื่น FM 975ด้วยค่ะท่านแรกนะคะขอทักทายค่ะคุณอมรีนะคะคุณหมูค่ะคุณประภาพรคุณเดชเดชาค่ะคุณธวัชชัยค่ะมาอวยพรด้วยนะคะว่าให้เราทั้งสองคนค่ะพี่ต้นคะมีความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงขอบคุณอย่างยิ่งค่ะพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างคะ
0: เห็นคุณยุทธพงศ์ครับจากอำเภอเชียงคำบอก23องศาแล้วก็คุณสุภชัยจันมิตรท่านมาเป็นคนแรกในเช้าวันนี้นะครับส่วนทาง TikTok ที่ผมเห็นคุณสุเมธคุณวิโรจน์นะครับบอกชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณใหม่ก็ติดตามไลฟ์ของเราแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์ฟังจากศรีราชานะครับคุณพีมช่องรองนะครับแล้วก็คุณไดมอนด์มูเลสนะครับเข้ามาร่วมชมรวมครั้งคุณอัธวุฒิครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็การติดตามเราเลยนะครับฝากเลิฟไลค์แชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับดูรับทราบกันด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่ทุกท่านนะคะแต่เราซาบซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่ทุกท่านกรุณาส่งข้อความส่งกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะติชมค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะมีบางท่านที่บอกว่าฟังรายการกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนทุกวันได้รับข่าวสารความรู้ดีๆเราดีใจนะคะที่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้จัดของกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกแล้วก็กระแสในอาเซียนไปได้พร้อมๆกันค่ะ
0: ครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีเรื่องนี้เป็นประเด็นเด็ดที่เราตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับก็คือมีเรื่องของทรัมป์ทีวีกับเรื่องของการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปแบนนะครับแบนนักข่าว CNN แล้วก็นักข่าว MSNBC นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น MS Now แล้วก็นักข่าวของ Politico ซึ่งเป็นเรียกว่าสายสำคัญมากในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเมืองแบนเพื่อไม่ให้เข้าทำเนียบขาวอย่างฉับพลันโดยอ้างว่าสำนักนักข่าวทั้ง3สำนักเนี่ยเวลารายงานข่าวกับเขาเนี่ยก็ทำแบบเรื่องแต่มีแต่เรื่องลบทำให้คนเนี่ยแบบไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยพูดแต่เรื่องลบแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยแบนไม่ให้เข้าสำนักไม่ให้เข้าสไวท์เฮาส์ไม่เข้าไปในที่สำเนียบขาวฉันเคยทำแบบนี้นะครับกับนักข่าวของ CNN เมื่อตอนที่เป็นประธานดีในวาระแรกวันในวาระแรกแล้วก็ถูกผู้พิพากษาทิโมธีเจเคลลี่ซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นคนแต่งตั้งเองเนี่ยตัดสินว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องคืนนะครับคืนให้นักข่าวได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมทีนี้พอท่านทำแบบนี้ปั๊บนะครับทางสำนักข่าวทั้ง3แห่งนี้ก็ยื่นฟ้องศาลนะครับแล้วก็จะศาลจะมีการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้คือวันพุธเป็นวันแรกแต่สิ่งที่ตามมาครับตั้งแต่วันจันทร์ครับสำนักข่าวเน็ตเวิร์กใหญ่ยักษ์ของอเมริกาคือ ABC CBS CNN Fox นะ Fox ซึ่งเป็นเคยเป็นกระบอกเสียงของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะรวมทั้ง NBC
1: มีกันด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับทั้งหมดไม่ส่งคนไปทำข่าวที่ทำเนียบขาวเลยแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์จะต้องไปตัดลิปปิ้นเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร์แห่งใหม่ปรากฏว่า Where is everybody ไม่มีคนไปทำข่าวครับแล้วยังไงล่ะครับทีนี
1: ้คือกลายเป็นว่าสื่อ5สื่อใหญ่ในสหรัฐเนี่ยพร้อมใจกันค่ะยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกับCNN, MS Now นะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งนะคะที่ถูกซ้ำแบนทั้งที่5ยักษ์ใหญ่ตัวเนี้ยก็เป็นสื่อพันธมิตรนะคะของทรัมป์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปยังที่ใดหรือว่ามีการแถลงใดๆเนี่ยเขาก็จะส่งทีมข่าวไปเป็นทีวีโพนะคะแต่ว่านับตั้งแต่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าทุกสื่อเนี่ยพากันบอยคอตทรัมป์นะฮะแต่อย่างนี้ก็ตามทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยผมมีสิทธิ์อะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่ผมสั่งห้ามให้สื่อ3สื่อนั้นเข้าทำเนียบขาวหรือว่ายึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวนี่ก็เพราะว่าสื่อ3สื่อเนี่ยรายงานแต่ข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทรัมป์ก็ให้เหตุผลแบบนี้แล้วยังไงต่อคะพี่ต้นค่ะ
0: เพราะไม่มีคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าหิวแสงอ่ะถ้าจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยออกทีวีตลอดเพราะเคยเป็นโฮสต์รายการเป็นทริสใช่ไหมแล้วก็เวลาให้สำนักให้ข่าวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผู้คนก็จะสนใจสำนักนักข่าวทั้งหลายก็จะแบบไปขนาดว่าเวลารู้ว่าโอเคท่านโดนัลด์ทรัมป์จะมาพูดหรือจะมาให้ข่าวเนี่ยแบบตั้งกล้องรอเลยขนาดมีโพเดียมเปล่าๆก็ยังรอว่าเมื่อไหร่เธอจะปรากฏตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนไปเลยผมก็สังเกตเหมือนกันเมื่อวานนี้ทำแบบหาข่าวเนี่ยเอ๊ะทำไมนิวยอร์กไทม์เนี่ยตามสปีดเปิดขึ้นมาปั๊บหน้าแรกจะต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้มีข่าวแต่ว่าไม่มีภาพครับท่านก็เลยเขาบอกว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิวยอร์กไทม์และสื่ออะไรอื่นๆเนี่ยคือบอกว่าโอเคเวลาจะนำเสนอเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปนำเสนอไม่เป็นหัวไม้อีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีรูปด้วยมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวแต่จะไม่มีรูปนะครับมีหน้านิวยอร์กไทม์ถึงไม่มีรูปของท่านโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ทำยังไงรู้ไหมไปที่ไป UN เนี่ยโอเคเขาจะต้องไปทำข่าว UN อยู่แล้วแล้วเขาก่อนที่จะไปถึง UN ก็ไปแวะหาโซลามันดานีที่บ้านพักของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กที่เกรเซอร์แมนชั่นเนี่ยนะครับพอไปถึงที่นี่คือคนเขาไปทำข่าวโซลามันดานีเขาก็บอกไหนบอกว่าแบนฉันไงมากันสลอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปทำข่าวโซลามันดานีนะครับแล้วท่านก็เข้าไปที่ไปพูดที่ UN อะไรต่างๆนานานักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะดูว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่มีตัวเองออกสื่ออเมริกาแบบทั้งหมดเนี่ยครับว่าจะไม่ได้อยู่บนทีวีไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยแล้วก็ทำยังไงครับพี่เจเจ
1: เจก็ตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับคุณทรัมป์ก็คือคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่มีตัวเองออกสื่อเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวค่ะจึงได้ไปเปิดตัวช่องสตรีมสดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่อง YouTube ของทำเนียบขาวค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองของสื่อกระแสหลักนะคะแต่ปรากฏว่าตักค่ะ พี่ต้นครับคุณฝั่งครับคือสื่อเนี่ยใช้คำนี้จริงๆนะแล้วก็ใช้คำว่า Trump TV gets off a rocky start with tiny viewership and vicious mockery ค่ะนะก็คือในช่วงที่เปิดตัวในปีมันจัดนะฮะหลังจากที่ทรัมป์เริ่มมีราวกับสื่อนะปรากฏว่ายอดผู้ชมสูงสุดเนี่ยวัดได้เพียงแค่ 8,000 คนเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก
0: ็
1: เหลือ 4,000 คนหนักยิ่งกว่านั้นค่ะพอถึงช่วงนึงยอดวิวเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ 1,600 คนเท่านั้นเองค่ะแล้วยังไม่พอแล้วจะไม่ช้ำใจเท่ากับว่าฝ่ายต่อต้านแล้วก็นักวิจารณ์มองว่าอันเนี้ยเป็นการจำลองรูปแบบสื่อกระบอกเสียงของรัฐที่คล้ายคลึงกับเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนในขณะเดียวกันนะคะยังมีการเอาฟุตเทจบันทึกเทปเก่าๆมารีวันด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้ก็มีการทำมีล้อเลียนกันสมัครออนไลน์กันเลยทีเดียวล่ะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ UN ใช่ไหมคะทูตของสหรัฐประจำ UN นะคะก็ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของทรัมป์นะคะว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนหยัดอยู่ในจุดยืนไม่ยอมรับสื่อที่รายงานข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเป็นจุดยืนที่ถูกต้องแล้วนะคะโดยทูตสหรัฐประจำ UN เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวของ CNN นะคะและปรากฏว่าพอทรัมป์เป็นผู้สื่อข่าวคนนี้ของ CNN เนี่ยทรัมป์ก็ไปบอกค่ะคือผู้สื่อข่าวคนนี้ชื่อแคทลินคอลลินส์นะคะทรัมป์ไปบอกกับผู้สื่อข่าวคนนี้ว่า you should not be here ก็คือคุณไม่น่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นะก็คือผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยไปรายงานข่าวอยู่ที่สหประชาชาติด้วยเช่นกันนิสินเอ็นก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ถูกทำเนียบขาวสั่งห้ามเข้าทำเนียบขาวเพื่อทำข่าวทรัมป์นั่นแหละค่ะ
0: ฮะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคือสื่อเนี่ยเขาปกป้องกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจแบนสื่อทั้ง3สื่อแล้วก็ถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็คงจะต้องแพ้เหมือนคราวที่แล้วที่ท่านเคยทำแบบนี้เมื่อตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับไล่สื่อของ CNN ไม่ให้เข้าทำเนียบแล้วเขาก็ไปฟ้องนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับเข้าไปทำได้เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยเขาช่วยเหลือกันแล้วก็ยืนหยัดข้างความถูกต้องต่างกับกรณีของ Ed Sheeran Concert นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่แมคคามอร์นั้นถูกแล้วก็ถูกปลดไปคนที่เป็นต้องแสดงร่วมกับEd Sheeran ก็ถอนตัวออกหมดเลยรวมทั้งวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้เขาก็ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงคอนเสิร์ตของเขาเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่19กันยานะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ครับวันที่20ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวเล่นกีตาร์ตัวเดียวเล่นเองแล้วร้องเพลงไปร้องไห้ไปแล้วอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นเลยคนแฟนคลับอะไรต่างๆก็มองไปอีกด้านนึงว่าเนี่ยเอ็ดชีแรนมีอำนาจมีพลังในการที่จะยืนหยัดคู่แล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมงานแต่ว่าไม่ปกป้องเพื่อนร่วมงานนะครับก็ดูกันต่อไปว่าทัวร์ของ Ed Sheeran นี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นทัวร์อเมริกาของเขาจะไปถึงเดือนธันวาคมนะครับทัวร์ของเขาได้ชื่อ Loop Tour นะครับก็จะไปดูกันต่อไปวันที่25 26จะไปแสดงที่แมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็3ตุลาที่แอตแลนตา10ตุลาที่อินเดียนาโพลิส17ที่ Charlottesville ในNorth Carolina แล้วหลังจากนั้น2พฤศจิกาถึง12ธันวาจะตะเวนอยู่ในลาตินอเมริกานะครับก็ยังไม่มีนะครับมีข่าวยังไม่มีใครที่จะไปช่วยEd Sheeranมีข่าวรายงานออกมาว่า Taylor Swift Kid Rock Pink แล้วก็ Jason Alden Morgan Wallen กับ Hank Williams Jr. จะไปช่วยเป็น Opening Act ให้แต่นี่เป็นข่าวปลอมครับผมไม่เป็นความจริงตอนนี้เอ็ดโดดเดี่ยวครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามมารอเล่าแล้วนะคะในประเด็นอาเซียน MSME 2026ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับ

0: อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต
3: ้
2: อนร
3: ับ คุณผู้ฟังครับเชิญครับพี่เจนครับ
2: เราพูดอีกคนละท่อนสองท่อนดีไหมแบบช่วยกันแรปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกับผู้สื่อช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุทธาชวังคือและเจเจวัชรินทร์เจตพุทธันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านรอกันอยู่แน่เลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าในประเด็นอาเซียน MSME Summit 2026ค่ะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับคุณเจเจไปโรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าครับ
2: มาเซตอัพบางสิ่งบางอย่างอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะ
5: ได้เลยครับครับขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นครับ
2: ขอบพระคุณค่ะเช่นกันค่ะขอฝากความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ของอาจารย์แล้วก็ครอบครัวอาจารย์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
5: ครับครับขอบพระคุณครับครับพอดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่20-22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเองก็มีการประชุมสำคัญนะครับในระดับอาเซียนหลายๆประชุมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนประชุมใหญ่ที่สุดก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทีมไทยแลนด์ของเราคุณสุภจีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็มีการประชุมอาเซียน SME Summit นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเข้าอาเซียน SME Summit นะครับเพราะว่าหนึ่งในงานหลักของ ASEAN Foundation ด้วยนะครับก็คือเรื่องของbusiness engagement นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน micro small medium size enterprises นะครับหรือว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับทั่วทั้งอาเซียนนะครับ3ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเรื่องของ SME แล้วเราก็พยายามที่จะคิดโมเดลนะครับว่าจะทำยังไงให้การพัฒนา SME เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลดีกับ SME จริงๆแล้วก็ผลดีนั้นต้องเป็นผลดีที่ยั่งยืนด้วยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เห็นโครงการที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลทุกประเทศเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SME แข็งแกร่งขึ้นนะครับทะยานขึ้นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตลอดมามันมักจะเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อป SME เข้าไปนะครับมีโฟโต้ออฟนะครับถ่ายรูปนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจมากมายนะครับเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรแล้วพอกลับไปปุ๊บ SME ก็เต็มไปด้วยพลังเลยนะแต่พอกลับไปปุ๊บไปถึงเจออะไรบ้างไปถึงเจอออเดอร์ยังไม่เสร็จต้องรีบส่งออเดอร์เจอลูกค้าคอมเพลนเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นเยอะแยะเจอเฮ้ยถึงเวลาต้องส่งดอกเบี้ยแต่ว่าเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับแล้วในที่สุดไอ้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปเพราะว่าเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการของเรามักจะเป็นสามีภรรยาคู่นึงอ่ะมีลูกน้องสัก 2-3 คนแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เป็นบ้านของตัวเองเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องของแม้ความยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโอกาสในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดโมเดลขึ้นมานะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสามารถสอน SME ไปได้ 75,000 รายทั่วทั้ง10 11ประเทศอาเซียนนะครับ SME ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยตัวของรายรับ total revenue ของเขานะครับพุ่งขึ้น 194% นะครับยอดขายของเขาเพิ่มขึ้น 300% นะครับเราทำได้ในช่วง2ปีเสร็จๆที่

0: มันก็เหมือนSME อ่ะเราอยากให้เขาโตเร็วเราอยากให้เขาต้านทานลมได้นะครับเราอยากให้เขาสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กและเชื่อมโยงกันได้แล้วเราพูดถึงต้นไผ่เพราะปัจจุบันเนี้ยต้นไผ่มันได้รับการสนับสนุนแล้วเราว่ามันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากเพราะว่านอกจากมันจะโตเร็วแล้วนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยและที่สำคัญมันเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะเพราะนั้นอาเซียนของเราถ้าจะส่งเสริม SME ก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอกับ SME Summit ก็คือเราประสบการณ์ของเราที่ ASEAN Foundation เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังครับว่าถ้าจะปลูกกอไผ่เริ่มต้นเลยแรกสุดคุณต้องมีรากฐานที่ดีครับมีดินที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับเพราะนั้น2ปีเสร็จที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อย่างเช่น AIM ASEAN ครับ AI for MSME Advancement in ASEAN เราสอน SME ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ AI มาช่วยเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณมีคนอยู่แค่ 2-3 คนน่ะแล้วคุณต้องมาติดกับงานที่มันเป็นงานประจำตลอดเวลาคุณไม่มีเวลาไปพัฒนาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำแทนไม่ต้องกลัวนะครับ AI ไม่มีทางแทนมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นเพราะฉะนั้นตัวของ AIM อาเซียนเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสอน SME ไปแล้ว 75,000 รายครับเราเน้นSME ที่อยู่ในเมืองที่เป็น second tier ครับเราไม่สอนนะครับที่กรุงเทพที่มะนิลาที่จาการ์ตาเราไปสอนที่ปาลาวันเราไปสอนที่ชลบุรีเราไปสอนที่ทาคาลาเราเน้น SME ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราเน้นทำงานกับหน่วยงานที่จะอยู่เป็นดินเป็น ecosystem ที่ทำให้รากของเขาฝังลึกอย่างเช่นเราทำงานกับ Brunei Economic Development Board เราทำงานกับกระทรวง MSME ของอินโดนีเซียเราทำงานกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยเราทำงานกับสำนักงานแบบเดียวกันของสปป.ลาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะพยะรากเขาอย่างลึกเขามีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งละคราวนี้เราค่อยมาสร้างลำต้นต้นไผ่ให้มันทะยานขึ้นฟ้าครับเรามีโปรเจกต์ชื่อ ASEAN SEDP Social Enterprises Development Program SEDP มี5 track ครับเพื่อที่จะ1สอนเลยว่าถ้าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาพิชกันหลังจากนั้นเรามี SME ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดข้ามชาติมาเป็นเมนเทอร์ครับจะได้นั่งทำงานกันใกล้ชิด track ที่3คนที่ประสบความสำเร็จเราพาไปคุยกับสถาบันการเงินครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้แมทช์กันว่าเฮ้ยจะหาเงินจากไหนเอาเงินทุนมาทำอะไรสเต็ปที่4เราสร้างเน็ตเวิร์คของผู้ประกอบการทั่วทั้งอาเซียนให้มันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันแล้วสเต็ปที่5ใครที่มีปัญหาคุณกลับมาคอนซัลท์ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโคชชิ่งแบบเทเลเมดสำหรับ SME แต่ละคนครับพอผ่านกระบวนการแบบนี้ครับ SEP ที่สนับสนุนโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากยุโรปที่ชื่อ SAP เนี่ยผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้น 194% ครับเพราะนั้นตอนนี้ลำต้นเขาแข็งแกร่งละพอลำต้นเขาแข็งแกร่งส่วนที่3เรากำลังพูดถึงพุ่มใบครับทำยังไงให้มันกลายเป็นราชแคนโนปีให้มันกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เรามีโครงการชื่ออาเซียนโซอาร์ทูเกเตอร์โซอาร์เนี่ยมันแปลว่าทยานแต่ระบบโซอาร์นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวย่อครับว่า supporting our artisan and retailers ก็คือ support ศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกนะครับเราโฟกัสไปที่ local underserved community ครับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอะศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคุณแม่กลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนผู้ขายสินค้าในต่างจังหวัดมากๆเราทำงานกับ TikTok ครับเห็นไหมฮะเอเชียน Google สหรัฐอเมริกา SEDP SAP ยุโรปแล้วก็ SOAR Together TikTok จากจีนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึง e-marketing platform ครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ขายของได้ผ่านระบบออนไลน์ครับแล้วพอเขารู้วิธีการที่จะเอาชนะ AI ที่คอยปิดกั้นการมองเห็นที่อยู่ในระบบพวกนี้เนี่ยยอดขายเขาก็เลยเพิ่มขึ้น 300% ครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้ 194% นี่ 300% นะครับ
0: 194% นี่รายรับครับ300% นี่ยอดขายคร
2: ับ ยอดขาย
0: เราก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอที่ ASEAN MSME Summit ครับแล้วก็นำเสนอกับผู้แทนจาก UNSCAP กับ OECD นะครับกับหน่วยงานที่ส่งเสริม MSME ของทั้ง11ประเทศอาเซียนครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเอาโมเดลต้นไผ่ของเราวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็จะทำให้ทั้ง

0: SME 11ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะ
2: ท่าทางจะต้องมีภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์เวลามันจะหมดแล้วครับอาจารย์วันนี
1: ้อยากฟังต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ต้นไผ่ในตัวไวจริงๆนะปีน
0: ึง
1: โตถึง91เซนติเมตรนะคะ
0: อือใช่ครับใช่ค่ะ
1: อยากฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะแล้วก็รอสังคมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่23กันยายนพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรศักดิ์สมธนะและคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
1: ครับเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook พระรานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มอัตรากำลังสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา7นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและถวายพระเพลิงพระบรมศพในเวลา 16:30 น.จากนั้นวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นพิธีเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระพิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนจะบรรจุพระบรมราชสารีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 17:00 น.ครับทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครว่าได้กำหนดจุดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวม93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งพร้อมกับเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงผิวการจราจรระบบไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบความปลอดภัยตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจัดตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่สนามหลวงตลอด24ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลทีมเดินเท้ารวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีอย่างเต็มที่ครับกทม.ก็ได้จัดทำคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใน10รูปแบบเพื่อให้ประชาชนร่วมทำถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับเตรียมประสานติดตั้งจอ LED ถ่ายทอดสดบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับชมและแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มดอกไม้จันทร์3ล้านดอกเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมพระราชทาน

0: การพระบรมราชานุญาตถ่ายทอดสดตลอดพิธีการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ครับ
1: ไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ไม่ร่วมรัฐบาลการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่1ขัดกับมติวิปรัฐบาลในวาระสำคัญดังกล่าวเนื่องจากมติวิปฝ่ายค้านหรือคือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรค 2. ก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายภริศยังบอกว่าในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตนเองจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะทางด้านพรรคกล้าธรรมนะคะก็ได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านโดยได้ยื่นความจำนงไปยังนายภริศวัชรศิลป์เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินอนุทินเย้ยปชน.รอบุญถึงก่อนภริศขับกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านผวาเป็นหอกข้างแคร่ศึกอภิปรายเคลียร์ทาง5พรรค149เสียงยื่นซักฟอกสาธิตโวปชป.พร้อมแล้ว 100% จองกฐินพฤติกรรมรัฐมนตรีไม่ดูสังกัดกล้าทำพาเรตยันทำเพื่อประชาชนประเทศชาติไม่ใช่ค้านหัวชนฝาจับประชาชนมาเป็นตัวประกันพารดอนข้องใจใช้สิทธิ์อะไรเขี่ยออกพิพัฒน์และยศชนันประสานเสียงอำนาจปรับครม.ขึ้นกับนายกโซเชียลเดือดหนูสวนเจ๊ไหมวิโรจน์โผล่ทวงบุญคุณขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอเปหิพักกล้าทำมติฝ่ายค้านการป่วนซักฟอกโฆษกกล้าทำแถลงไม่แคร์บอกอยู่ไหนก็ทำงานได้ภูมิใจไทยอ้าง300เสียงดีแล้วต่อ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเด้งยุทธนาเฝ้าทำเนียบภริศตัดหางปรับกล้าทำพลวิปฝ่ายค้านเหตุขัดมติโหวตเห็นชอบงบปี70จุดยืนไม่ชัดเจนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ5พรรคค่ะก็เป็นพาดหัวที่รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับก็เกิดประเด็นร้อนทางการเมืองบนโลกออนไลน์อย่างดุเดือดนะครับเมื่อแกนนำพรรคประชาชนเปิดศึกปะทะคารมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยชนวนเหตุเกิดจากการโพสต์ทวงถามเรื่องของการเข้าตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรนำไปสู่การคอมเมนต์ตอบโต้ด้วยถ้อยคำสุดแสบนะครับที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจุดเริ่มต้นของการเติบโต้ตอบโต้ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแนบภาพที่นายอนุทินแชร์ข่าวประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2ด้วยนางสาวสิริกัญญาระบุข้อความเชิงประชดประชันนะครับว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะเพื่อทวงถามถึงการเข้าตอบกระทู้ถามสดของส.ส.ในสภาต่อมานะครับช่วงกลางดึกนายอนุทินชาญวีรกูลได้ใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ข่าวเรื่องดังกล่าวของเพจสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับโดยประโยคสั้นๆแต่สะเทือนทั้งโซเชียลว่ารอให้ถึงบุญก่อนนะครับ การตอบโต้ดังกล่าวส่งผลให้แกนนำพรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับโดยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความเตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องความกตัญญูโดยระบุว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณพร้อมกับย้อนภาพในอดีตเมื่อครั้งนายอนุทินเคยไหว้ขอบคุณและยกสุภาษิตบาลีเตือนใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพร้อมทิ้งท้ายเตือนด้วยความหวังดีในฐานะผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของ Daily News หนูไหมวาทะโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญเด้งยุทธนาอธิบดี DSI ปมคดีหัวส้มขับกล้าทำแหกมติโหวตงบครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของขยายความครม.เด้งคุณยุทธนาอธิบดี DSI คดีหัวสว.และครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าสาเหตุของการโยกย้ายเกิดจากกรณีคดีหัวสว.ที่พันตำรวจตรียุทธนาไม่สามารถควบคุมเนื้อหาสาระสำคัญในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.หรือแฟ้มสำนวนคดีพิเศษที่มีการสอบปากคำพยานบุคคลสำคัญจำนวนมากจนหลุดออกไปสู่กลุ่มผู้คนภายนอกอย่างไอลอและพรรคประชาชนได้ทำให้ยิ่งสร้างแรงกดดันและความไม่พึงพอใจที่ฝ่ายรัฐบาลมีต่อ DSI เพราะในส่วนของ DSI เองยังคงต้องทำการสอบสวนคดีในส่วนอ้างยี่ฟอกเงินการยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไม่ได้ผิดความคาดหมายค่ะมีกระแสข่าวเรื่อยมาถึงการเตรียมสลับตัวอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะการปรากฏภาพที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติไปยืนรอรับนายอนุทินมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเกลี่ยทางไปสู่การเข้าควบคุมการทำสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่กำลังจะมีการนัดหมายประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเป็นลูกม่อ DSI ผ่านหน้างานมาตั้งแต่การเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษไปจนถึงระดับรองอธิบดี DSI ก่อนที่ปีพ.ศ.2567จะย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.และปี2569จึงย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเคยรับผิดชอบคดีสำคัญหลายคดีอาทิคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงปี2553และคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างคดีชายชุดดำและคดีการเสียชีวิตของประชาชนค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดครม.สั่งเด้งแล้วอธิบดี DSI โต้พลวันโยงหัวสว.ตั้งปิยะเสียบตามโผส้มเขียกล้าทำพ้นฝ่ายค้านภูมิใจไทยกักดึงร่วมรัฐบาลโยนอนุทินตัดสินใจยืดไทยพลัส2เดือนครม.ไฟเขียวเด้งยุทธนาแพรดำพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะ
0: ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมอีก2เดือนนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวม47ล้านคน พร้อมกันนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รัฐให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสกรเพื่อให้เด็กสามารถเรียนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องสละสิทธิสวัสดิการของครอบครัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่นี้แบ่งการช่วยเหลือเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกเป็นการเพิ่มวงเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14,500,000 คนโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าในบัตรทุกในเดือนตุลาคมเพียงแค่เดือนเดียวนะครับส่วนที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปจำนวน 32,500,000 คนโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าและอาหาร 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ยาว2เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนส่วนร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ด้านการศึกษาครับนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ด้วยการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้เด็กต้องถอนตัวจากการเรียนเพียงเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิสวัสดิการของครอบครัวซึ่งจะช่วยดึงเด็กที่ตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งนะครับและทางกระทรวงการคลังก็ประเมินว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 43,000 ล้านบาทในรอบนี้จะช่วยดันดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และมั่นใจว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 2.5% ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วต่ออีก2เดือนเติมให้คนละ 1,000 ครม.อนุมัติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทออกไปอีก2เดือนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนบัตรคนจนเติมให้คนละ 1,000 บาทในเดือนตุลาคมพร้อมกับไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.ช่วยให้ไม่กระทบกับการเรียนขณะที่ภารกิจนายกวันแรกที่นครนิวยอร์กเช้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA81 บ่ายคุยกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่มุ่งสร้างความมั่นใจการลงทุนในประเทศไทยครับ
1: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของเงินงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนะคะว่าอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ2570รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนของกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี2569เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็จะเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทซึ่งในวันที่1ตุลาคมนี้จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้เงินหลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปนายพระดอนบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่กยศ.ไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่จำนวนเท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะของลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ.ซึ่งกยศ.ยังไม่มีการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มีรายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีแต่ยังย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการให้คนจำนวน 2,600,000 คนที่ค้างชำระหนี้กยศ.มาชำระให้ได้ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมดแต่ขอประมาณ 30-40% ของจำนวนหนี้เพียงแค่หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้มาชำระหนี้ให้ได้รัฐบาลแทบจะไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบกยศ.ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะปัดขาดสภาพคล่องรัฐอัดงบกยศ. 9,000 ล้านจี้สอบสวมสิทธินักศึกษากู้ศึกษาธิการขู่ฟันเอาผิดอาญารัฐบาลปัดกองทุนกยศ.ขาดสภาพคล่องยันตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาท วันที่1ตุลาคมนี้ใช้ได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งตรวจสอบปมฉาว4วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานสวมสิทธิ์นักเรียนกู้

0: เงินกยศ.แลกวุฒิปวส.พบเป็นเจ้าของเดียวกันถึง3แห่งลั่นฟันเฉียบขาดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเอาผิดอาญาด้วยหากพบปลอมเอกสารส่วนกรณีเบี้ยวหนี้กยศ.สูงถึง 2,600,000 คนกำลังเข้ากระบวนการหาข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบศูนย์ชุมชนและศาสนสถานของชาวอิสราเอลนะครับหรือว่าชาบัตรวม 8-9 แห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากตรวจพบความผิดปกติทั้งเรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างและสินค้านำเข้าไร้อย.ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเส้นทางการเงินในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่50ล้านถึง 1,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็มีการเตรียมประสาน DSI ขยายผลตรวจสอบโครงข่ายทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจสอบชาบัตรในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใบอนุญาตก่อสร้างทั้งการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขาดให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายใน30วันหากพ้นกำหนดจะมีคำสั่งทุบทำลายทันทีนอกจากนี้ยังพบร้านค้านำเข้าสินค้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสั่งอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครครับชาบัตรบริเวณถนนพระอาทิตย์ตรวจสอบแล้วไม่พบการขุดเจาะชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวส่วนชาบัตรเฮาส์ซอยสุขุมวิท22ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นและอาคาร5ชั้นพบว่ามีการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องของการร่นของอาคารหากพบว่าผิดหลักเกณฑ์ต้องสั่งแก้ไขครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของศูนย์ชาบัตรต่างๆเนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ไม่ได้สร้างรายได้แต่ว่ากลับมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงถึง50ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทรวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสุสานและธุรกิจอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและชุมชนในอนาคตครับทางด้านของสถานการณ์ในจังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่นๆทางภาคใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองเร่งตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างนอมินีถือครองที่ดินและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและยืนยันว่าหากพบความไม่ชอบมาพากลในจุดใดตนเองก็พร้อมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่หน้าหนึ่งของแนวหน้าครับแชร์ยิวรุกลงใต้จ่อกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดผุดชาบัตรเกือบร้อยล้านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแฉนายทุนโยงเครือข่ายยิวเตรียมซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่าเกือบร้อยล้านสร้างชาบัตรแล้วจอดลงพื้นที่ตรวจเข้มตรวจสอบด้วยตัวเองวันลามทำขัดแย้งกับศาสนาและชุมชนกำชับผู้ว่าปกครองสแกนทั่วพื้นที่เร่งทำความเข้าใจคลายความกังวลของชาวบ้านเผยเคสภูเก็ตพิรุธเพียบนะครับไร้ขออนุญาตสร้างขีดเส้น30วันต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นทุบทำลายครับ
0: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเมื่อวานนี้สาวไทยนักตบสาวไทยนะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตนะคะคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะก็คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านเรานะคะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กำลังแสดงความดีใจกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันค่ะไทยคว้าเหรียญทองที่4แข่งต่อสู้ MMA วอลเลย์สาวซิวทองแดง2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่4เอเชียนเกม2026แอมกัญจุธานัก

0: กีฬาศิลปะป้องกันตัวหญิงค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่แอมกัญจุธาได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในการคว้าเหรียญรางวัลร่วมกับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะขณะที่แบดมินตันชายไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะในรอบ16ปีค่ะก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปลุ้นว่าทีมแบดของไทยเราเนี่ยทีมชายนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีเหรียญทองแดงเป็นสีอื่นได้หรือไม่ค่ะวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะบ่าย2โมงจะพบกับอินโดนีเซียค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะคนแห่ทายผล 81% เนเน่แชมป์ AGT แย้มโชว์สะท้อนตัวตนรู้ผลแข่งขันเช้า24กันยายนก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21ในวันที่23กันยายนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคนไทยในสหรัฐร่วมต้อนรับช็อปเปอร์ MK บุ๋น3สมาชิกวงโอโซนจากตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่ CP พาเดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสสหรัฐเพื่อไปรวมพลังเชียร์เนเน่รอยัลแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศ23กันยายนค่ะ
1: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศเตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนด้านรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการคาดการปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารและประชาชนริมน้ำให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เตือนมรสุมกำลังแรงจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนจะกระจายสู่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้พร้อมกับเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับก็ยืนยันหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังบริหารจัดการได้ไม่ได้รุนแรงเป็นน้ำท่วมใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางกรมอุตุเตือน23ถึง27กันยายนฝนตกหนักกทม.ส่ออ่วมเจอ 80% เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเอกนิติเรียกประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางปภ.แจ้ง10จังหวัดเฝ้าระวังเรนบอมครับ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมจัดค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยสารสายใยครอบครัวหนุนเยาวชนอำเภอรามันมีทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569สืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีพร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยกิจกรรมออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยากร TK Park ผ่านฐานการเรียนรู้สนุกๆเช่นฐานนักสืบการันคู่หูสำนวนสุภาษิตและสืบคำเรียงประโยคให้แม่และลูกได้ร่วมมือกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ภายในงานมีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4116และชุดสันติสุขที่302ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิดสะท้อนภาพ

0: ลักษณ์ของทหารที่ไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงแต่พร้อมเคียงข้างชุมชนสนับสนุนการศึกษาและสร้างรอยยิ้มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเวศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเริ่มแล้วนายกร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปอังกา81พร้อมผู้นำผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในหัวข้อหลักการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าร่วมอังกา81นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมกับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเป็นสมาชิกภาคีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุน

0: โดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-6A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีครับคุณเทิด
4: สวัสดีครับ
3: นะคุณเทิดทำอะไรแถวสายไหมเอ่ย
4: ผมเป็นรปภ.อยู่บริษัทปฏิก้าครับ
3: อ๋อเป็นรองปลัดอำเภอทำงานหนักไหมครับออกกะหรือยังครับ
4: ออกกะแล้วครับ
3: อ๋อรอกะแล้วเรียบร้อยพักผ่อนแล้วเนาะนะครับอยู่กะกลางคืนนี่เป็นยังไงครับเรื่องความปลอดภัยของตึกอาคารพักอาศัย
4: ต้องตรวจทุกชั่วโมงครับ
3: ตรวจทุกชั่วโมงเลย
4: ครับ
3: แล้วมีง่วงมั้งแอบหลับมั้งไหมอ่ะ
4: ก็มันมีมั้งครับ
3: อ้าวไม่ฟังลูกทุ่งมหานครตลอดอ่ะเป็นเพื่อนใครเหงา
4: ครับผมมัน

0: แม่ฟังแม่บ้านก็ฟังอยู่ครับ
1: หมอแม่บ้านก็ฟังอยู่นะครับนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเอาใจช่วยเลยนะครับเท่านั้นฝนตกบ้างไหมครับคุณเทิด
0: เพิ่งหายไป2วันนี่ครับ
1: เอ๊ะมันเป็นไปไหนหายได้เลยเหรอมันเหมือนโลกเหรอ
0: ไม่ตก2วันนี่ครับ
1: อ๋อมันไม่ตกมา2วันแล้วนะครับร้อนเล็กน้อยเนาะ
0: ครับ
1: เป่าพัดลมจิบน้องจิบน้ำกันไปนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีคุณเทิด
0: มันใกล้เลื่อนเคียงทางเมืองสิงห์คร
1: ับ โอ้ชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับอ่ะพูดขอบคุณให้ผมคุณเชิดเป็นชาวจังหวัดอะไรครับ
0: ผมกำแพงเพชรครับ
1: กำแพงเพชรเอ๊ะเขามีภาษากำแพงเพชรนะเขาพูดทางสปป.ลาวหรือเปล่าฮะกำแพงเพชรอำเภออะไรครับ
2: ผมก็ไม่เคยพูดนะครับ
1: พูดกลางเนาะ
2: ครับ
1: อ่ะพูดขอบคุณตามผมแล้วกันนะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หลักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อ่ะเดี๋ยวเล่นให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: ครับผม
1: เอาใจช่วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่งใจไปนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: วันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตเป็นถึงรองปลัดอำเภอเลยบ้านไร่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติอาชัยจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับ5โมงจนถึงทุ่มตรงนะครับนะฮะรับฟังกันได้นะครับกับน้องลูกตาลชนทิชานะครับติดตามกันได้นะครับอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะครับก็จะมีเรื่องราวทั้งเพลงเก่าเพลงในยุคของคุณอานะครับนะฮะฟังกันได้นะครับคือขายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับใครอยากต่อช่วยผมต่อเร็วนะครับ SMS เข้ามาได้4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์บ้าน

0: สี่เพลงต่อเนื่องศิลปินแห่งชาตินะครับอาชัยเมืองสิงห์นะครับบ้านใกล้เรือนเคลียร์นะครับนะฮะที่ท่านรองปลัดอำเภอนะครับคุณเทิดอยู่แถวสายใหม่เลือกไว้เป็นหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงครับรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะครับรถบ่มีน้ำมันจ๊อบเสกสรรและปิดท้ายด้วยน้ำพริกปลาทูแซ่บๆมากที่สายแรกนะครับถ้าใครติดตามในชั่วโมงแรกนี่โอ้น้ำพริกปลาทูจะอมนะมันแซ่บหลายนะครับคักๆเลยพี่มาสามารถพยักอรุณนะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้จะมีเพลงใหม่นะครับในช่วงเวลาดีๆนะครับที่เราจะแนะนำผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเป็นเสียงร้องของนุ้ยสิวินาเธอหายไปนานเลยสาวใต้คนนี้นะครับเพลงชื่อพี่บ่าวน้องสาวจริงใจลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับคำร้องและทำนองโดยอนนท์เปล่งจำรัดนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยชาญรงค์กลิ่นศรีสุขนะครับในสังกัดของ iBoom Music นะครับถ้าชอบเพลงนี้สามารถขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะครับนะฮะก็ยังเป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่3ในมหานครชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดแล้วก็คนึงนิดนะฮะเสียงร้องของปรางทิพย์นะครับล่าสุดนี่อยู่ในมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่6ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเอาฟังเพลงไหนจากมุ้ยสุบินากันนะครับถ้าชอบเพลงนี้สามารถขอได้24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ด้วยท่วงทำนองที่น่ารักนะครับผมเดาว่าเพลงนี้น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเร็วๆนี้นะถ้าหูไม่เพี้ยนนะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับนุ้ยสวีนาครับเพลงใหม
1: ่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
6: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ราอาหารบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเสียงของพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะครับกับเพลงท่าเทวีลองฟังเวอร์ชันพี่เทพกันบ้างนะครับเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับเคาะ 4.3 หมื่นล้านนะครับในการรับมือวิกฤตค่าของชีพนะครับไทยช่วยไทยเนี่ยพยุง GDP 2.5% นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูเท่ามีกราฟแยกตามอายุด้วยนะครับน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดดีเซลโลกครับตึงตัวหนักนะครับเอกชนเตือนรัฐบาลให้เร่งรับมือด้วยในขณะที่สีจิ้นผิงนะครับนะฮะผู้นำของจีนเยือนสหรัฐอเมริกาในการหารือกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรื่องของการพักรบการค้านี่เป็นประเด็นสำคัญของโลกเลยนะครับนะฮะในการวางกรอบ AI ว่าเป็นยังไงนะครับแม่น่าสนใจนะครับต้องตามกันต่อสื่อมวลชนก็คงตามกันต่อนะครับแล้วก็ข่าวสดพาดหัวเรื่องของไทยคว้านะครับเหรียญทองที่4นะครับนะฮะแข่งต่อสู้ MMA นะครับเป็นวอลเล่นะครับสาวชิวทองแดงนะครับแล้วก็เรื่องของ2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญกันต่อนะครับนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองเหรียญที่4นะครับของเอเชียนเกมนะครับได้เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับวันนี้พาดหัวใหญ่เลยในข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของการจมเรือนะครับตังเกนะครับเสียชีวิตหมู่นะครับอ่าวไทยบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแหละนะครับคลื่นอ่าวไทยเนี่ยเขาบอกว่าคลั่งเรือประมงนะครับสอกาญจนบุรีนะครับ888นะครับอับปางกลางอ่าวนะครับที่แสมสารที่ประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับลูกเรือด้วยนะครับก็คงต้องตามข่าวกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีสั่งยกย้ายแล้วนะครับอธิบดี DSI นะครับนะฮะเป็นประเด็นข่าวนะครับมีการเรื่องของหัวสวอะไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเขาใหญ่นะครับที่ทับลานทะลักถนนแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็เตือนอีก10จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครก็รับมือรัฐบาลไฟเขียวงบแล้วนะครับประกันภัย 1.55 หมื่นล้านนะครับในขณะที่ศาลประกันแอมนะฮะไซยาไนด์เนี่ยคดีที่8นะครับแล้วก็เรื่องของการลุ้นโหวตน้องเน่ๆนะครับโชว์รอบชิงนะครับ AGT นะครับรัฐบาลก็ชวนคนไทยในการเร่งแรงใจเชียร์นะครับวันนี้ข่าวสดนี้เป็นประเด็นหลากหลายนะส่วนมติชนนะครับมีเรื่องของพระราชพิธีนะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะครับวันที่15ถึง19ธันวาคมนะครับเพจพระลานนะแจ้งหมายกำหนดการเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครก็ประชุมเตรียมพร้อมในการจัด93ซุ้มนะครับ3 เรื่องของที่เป็นลานดอกไม้จันทร์นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับนะฮะเรื่องของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยเฟสใหม่นะครับแจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะนะฮะแล้วก็เรื่องของปภ.ก็ออกมาเตือนนะครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกรุงเทพมหานครฝนหนักนะครับแล้วก็ท่านเอกนิติก็สั่งรับมือนะครับในขณะที่ไทยช่วยไทย plus นะครับก็เป็นประเด็นใน Daily New ด้วยแจกต่อคนละ 1,000 ใช้2เดือนนะครับกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์ได้เลยนะครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของปฏิเสธการขาดสภาพคล่องนะครับรัฐบาลก็อัดงบให้กยศ. อีก 9,000 ล้านนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการสมสิทธิ์ของนักศึกษาที่กู้ด้วยกระทรวงศึกษาธิการก็ขู่เอาผิดนะครับทางอาญาด้วยนะครับมีประเด็นเรื่องของที่ฝ่ายค้านด้วยนะครับกับรัฐบาลด้วยแหมน่าสนใจเรื่องการเมืองเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณป๋องสุพรรณนะครับบอกว่าเสียใจจุกอกเลยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับมาด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่อยุธยาครับเขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มอยุธยานี่จะรับหนักนะเขื่อนเจ้าพระยาล้นตลิ่งเลยนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเลยนะครับปภ.ก็แจ้งเตือน10จังหวัดกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือ24ชั่วโมงเลยนะครับสถานการณ์น้ำก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในเดลินูเขาพาดหัวว่าอย่างนี้ส่วนไทยรัฐเนี่ยนะครับเรื่องของน้องเน่ก็มีประเด็นนะครับ อยากให้คนไทยช่วยลุ้นเชียร์ให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะครับเรื่องของฝ่ายค้านนะครับซักฟอกรัฐบาลด้วยนะครับก็เป็นประเด็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของยาไอซ์ทะลักรายวันเลยนะครับ2คดียึดไปได้ 1,250 โลนะครับแล้วก็เรื่องของคุณป๋องสุพรรณนะครับปฏิเสธนะฮะทำเหรียญเหนือดวงนะครับโผล่ให้การตำรวจนะครับในฐานะพยานนะครับแล้วก็ชี้แจงยิบเลยเรื่องของปมวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปตามกันดูนะครับเรื่องของก็ประหารอีกคดีครับแอมไซยาไนด์ด้วยนะครับที่ลวงฆ่าหลังนี้นะครับไทยรัฐวันนี้ก็หลายประเด็นเหมือนกันนะฮะหลายฉบับน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงมีเพลงฮิตทิศรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมกับน้องเมย์ได้นะครับ022481366 022481366กดเข้ามาเลยยังมีเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: ำลังใจ
1: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสาวจีนส่งสัญญาณถึงชาติขอถึงญาติขอความช่วยเหลือประสานตำรวจบางละมุงฝ่ายปกครองบุกช่วย3สาวจีนถูกกักขังรวบชายชาวจีน4คนพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มชาวจีนถูกขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจึงประสานหลายฝ่ายสนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบว่าบ้านพักดังกล่าวลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพบหญิงสาวชาวจีน2คนเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชายชาวจีนอีก3คนขณะเดียวกันในห้องนอนชั้นบนพบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนสภาพร่างกายสะบักสะบอมและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบโซ่ความยาวเส้นหนึ่งใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีจากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนที่เกี่ยวข้องทั้ง3คนทั้งหมดถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกข่มขืนก่อนมีการเรียกค่าไถ่ไปยังญาติส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นชายชาวจีน4คนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย 23-27 กันยายนช่วงวันที่ 23-27 กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรมชลแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มคาด C2 แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจากการติดตามคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 23-25 กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่ามีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยล่าสุดสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จนบุญสูงเนินนะครับนะเป็นนี่ขอมาไกลจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ดวงจันทร์สุวรรณีครับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งสถาบันการเงินที่คุณผู้ฟังฝากเงินไว้เกิดปัญหาจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยหรือเราเคยได้ยินว่าถูกปิดกิจการเนี่ยเงินฝากของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่านี่คือหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA เนี่ยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับต่อคนต่อ1สถาบันนะครับโดยนับรวมทุกบัญชีเงินฝากในทุกธนาคารเดียวกันนะครับนะฮะที่สำคัญก็คือความคุ้มครองนี้เนี่ยเกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีนะครับที่คุณเปิดบัญชีโดยไม่ต้องสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันสถาบันการเงินที่อยู่ใต้ความคุ้มครองนะครับมี33แห่งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยธนาคารหรือใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยนะครับลองหาสัญลักษณ์ DPA protecting your deposit นะครับนะฮะเงินฝากคุณนะฮะเราคุ้มครองนะครับนะฮะเราขอเตือนสักนิดนะครับหากใครมีการแอบอ้างชื่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากโทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอ้างว่าให้สมัครเพื่อรับความคุ้มครองหรือเรียกค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับขอให้รับรู้ไว้นั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับนะฮะเราก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากโทร1158หรือเว็บไซต์นะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับ www.dpa.or.th นะครับวันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงประสาทบำรุงโลหิตนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับแอนอรดีครับบังเอิญมันได้อ่ะลูกนกสุภาพรนะครับถ้าฉันรวยจะสวยให้ดู
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมมะขามป้อมตราธงทองนะครับเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรก็ติดตามกันได้ทุกช่วงนะจัดรายการแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปที่สามโคกปทุมธานีไปส่องดูใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก่อนนะครับนะครับไปดูภาพความประทับใจในกิจกรรมนะครับเจ๊สีสามโคกนะครับอาหารกินอร่อยมากตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีมีอะไรเด็ดๆนะฮะแล้วด้วยแฟนคลับเราสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับไปส่องดูในเพจที่ LTM FM 95ได้นะครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: วันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับใครที่มีผลงานนะครับอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ทำมาแค่เพียงเดียวนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เลยครับนะฮะให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งมาที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดตามรายการได้นะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับ10 โมงถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
5: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อรารอกพองขึ้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะฮะวันนี้มีเพลงจากประเทศมาเลเซียนะครับจังหวะสนุกสนานเล็กน้อยพอได้ขยับขยายร่างกายกันนะครับดิกิปุตตรีครับ

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
7: ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ผมเป็นมวยแทนนะครับเนี่ยก็เลยเลือกเพลงนี้แหละนะครับไม่ใช่ไม่คิดถึงนะครับต้นฉบับนะฮะเป็นเสียงร้องของคุณหมีปลายนะครับนะฮะเขาก็มีรีสอร์ทแถวปลายแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ผลงานการประพันธ์ของอาจารย์พยัตภูวิชัยนะครับอ่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับขอให้มีความสุขนะครับกับการฟังเพลงต่อเนื่องเลยที่คือลูกทุ่งมหานครเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตของพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับวัดยาณสังวรารามนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับท่านบอกว่าถ้ามีปัญญาจะเห็นตั้งแต่ต้นว่าได้อะไรมาก็ต้องเสียไปสะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งนะครับมีความไม่เที่ยงได้มาแล้วก็ต้องมีวันสูญเสียไปเป็นธรรมดานะครับ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเลยเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทาง4689400คือเพลงนี้เลยที่3น้องบอสศิลพงษ์นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนลงหลายเลยจุดหลายพื้นที่เลยนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่ 7:30 น. ถึง 10:00 น. ครับสวัสดีครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดการป้องกันและปราบปรามทุจริตและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดย1ในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่1สิงหาคม2569ได้ขยายการตรวจสอบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่ใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อสนับสนุนบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังสามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังแกะรอยมือปาระเบิดร้านเสริมสวยทำ5ชีวิตทั้งผู้หญิงคนแก่และเด็กขวัญผวาร้อยตำรวจเอกวิชิตรัตนธรรมโมรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจสืบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังเข้าตรวจสอบเหตุปาระเบิดใส่บ้านเลขที่31/3หมู่5บ้านน้ำฉาตำบลโคกยางอำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 2:30 นเพื่อหาเบาะแสหลักฐานพยานบุคคลเพิ่มเติมก่อนจะออกหมายจับกลุ่มคนร้ายซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านเสริมสวยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบจุดระเบิดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน2จุดเป็นหลุมระเบิดห่างกันประมาณ3เมตรแรงระเบิดทำให้ฝาผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายและสายสื่อสารขาดโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตรังหน่วย EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระเดื่องระเบิด2ชิ้นและสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่โดยรอบจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในขณะผู้เสียหายคือนางกันนิกายืนยันไม่มีปัญหากับใครอยู่กัน5ชีวิตมีทั้งผู้หญิงเด็ก2คนและคนแก่อายุ90ปีโชคดีทุกคนปลอดภัยแต่ทำให้เด็กและคนแก่ขวัญผวาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุร้ายที่คนร้ายใช้อาวุธระเบิดก่อเหตุในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นลูกที่12ในห่วงเกือบ2เดือนน้ำป่าเขาใหญ่ปากช่องโคราชลดระดับลงแล้วเตือนประชาชนต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์น้ำป่าจากต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาพื้นที่ต่ำจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากไหลลงสู่ลำตะคองระดับน้ำลำน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านซึ่งมี2ตำบลได้แก่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องได้รับผลกระทบนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณต้นน้ำลำตะคองพื้นที่ตำบลหมูสีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3ตำบล4หมู่บ้าน10หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าสั่งการทางอำเภอปากช่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการทันที
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่

0: ราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: าราธอน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อยากเจอคนจริงใจค่ะขอบคุณมาก

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: วันนี้มาเรื่องราวของเงินล้วนๆนี่ทุกคนก็ต้องการเงินแหละเนาะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วคุณผู้ฟังราคาเป็นไงกันบ้างกับเรื่องราวบทเพลงที่ส่งไปในวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะสินธนิยากรก็รายงานตัวเช่นเคยตรงนี้22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะก็วันนี้ครบรอบแม่ทาครบกี่ปีละ18ปีที่แม่จากไปแหมได้แต่คิดถึงแม่แม่บอกว่าให้สู้นะลูกแม่ยังเป็นกำลังใจให้เสมอก็ทุกท่านที่เข้ามาก็มาส่งกำลังใจให้กันนะคะถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทั้งหมดอะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นแรงที่ทำให้ผลักดันคนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไม่ไหวจริงกับชีวิตอะไรเงี้ยได้เอ้ยเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเรามีเพื่อนนะเรามีคนที่น่ารักน่ารักอยู่เคียงใกล้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆทาง Facebook ที่ช่วยแชร์กันด้วยพี่หวานใจคนใกล้สวัสดีค่ะปาโมลิฟสวัสดีจ้าพี่สวยนะคะ S Bakery วันนี้ทำอะไรปั้นแป้งวันนี้ไม่ทำร้ายใครเลยนะปั้นเฉยปั้นให้ก็เป็นดาวเลยไหมให้โด่งดังไหมอ๋อไม่ใช่คนละอันปั้นแป้งมาถึงทางขนมปังค่ะแล้วก็ไข่เอ็กมารายงานตัวด่วนแล้วน้องหญิงมาแล้วนะคะใครที่รับฟังตรงนี้ก็เข้ามานะมาทักทายกันนะคะให้รู้ว่าเอ้ยยังมีลมหายใจอยู่นะประมาณนี้นุริ่งค่ะแล้วก็ใครเอ็กแล้วอาจจะอ๋อพี่ดาค่ะมาแล้วค่ะพี่เล็กสตรอกกราวนะคะหายไปนานนะคุณสิทธิพจน์นะคะขอเพลงพี่ต้อมนะคะใจเย็นๆจดก่อนหาก็จะลืมอ่ะไม่งั้นลืมจริงนะ ได้เลยนะคะไปก่อนนะสำหรับเรื่องราวของเพลงนะคะหากว่าอยากต้องการฟังเพิ่มเติมแนะนำที่022481366นะคะทาง Facebook ได้ค่ะ SMS ที่4689400ค่ะน้องหญิงมาแล้วค่ะน้ำหวานแล้วก็ใครเอกข้อความหายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทายกันมาใหม่นะคะเพราะว่าข้อความนั้นหายไปแล้วไม่รู้จะไปดูอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูสิกดที่มาไหมไม่มาเอาเป็นว่าทักทายที่เข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าที่ส่งมาแรกๆนั้นหายไปแล้วนะคะ

พี่จุ๋มมายังเอ่ยน่าจะมาแล้วล่ะพี่จุ๋มมานะมาคุณบัวขาวสวัสดีค่ะพี่สนมมาแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็คุณรันวิสานะคะทักทายไปแล้วไงคะพี่สวย คุณลุงหนวดค่ะนะคะแล้วก็ขอเพลงห้องนอนคนจนให้กับใครทุกคนเลยพี่เปียกช่างเหน่งด้วยนะคะแล้วก็คุณสวัสดิ์ค่ะมาทุกวันน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะคุณสมใจค่ะวันนี้สิรินทาจะไม่เป็นผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วก็นี่แหละมาภาพปกติกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงกันนะคะพี่สมยินจะขอหลวงพ่อห้ามจน มันเหนื่อยเนาะความจนกลัวคนขยันนะแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกโอ้โหฉันต้องสู้ขนาดไหนถ้าได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์นะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ฟังของหลวงปู่ดู่ท่านให้แง่คิดในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆเรื่องของคนที่จนรวยมีไม่มีเจอปัญหาเจอวิกฤตใดๆพอท่านฟังท่านปุ๊บเรารู้สึกเลยเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นมาต้องสู้กับมันให้ได้นะคะบางทีเรื่องราวที่มันถังโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหแต่ละคนมันรับไม่ไหวนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันเวลาทุกข์มาเนี่ยมันทำไมคู่กันนำซัมเมอร์เซลมากไอ้นั่นก็มาไอ้นี่ก็มารวมกันให้เรารู้สึกโอ้โหหัวจะแตกแก้ปัญหายากค่อยๆ คิดไปนะคะเขาเคยบอกปล่อยได้ใจก็เบาแต่บางเรื่องบางราวมันปล่อยไม่ได้ไงมันก็แก้ต้องแก้ปัญหากันไปปัญหามีไว้ให้แก้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามันแก้ไม่ไหวในเวลาเดียวกันอะไรที่พอแก้ได้ทำไปก่อนอันไหนไม่ไหววางไว้ก่อนหากว่ามันหรือไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะคะว่าการเจรจานะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะดีที่สุดเลยต้องพูดไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไงก็มันไม่มีทำไงล่ะคุณอำเภอสวัสดีค่ะอ้าวคุณสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยเซเนอร์อ่านผิดขออภัยนะตอนนี้ทุกคนเน่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้เราก็ลุ้นเนาะยายออดสามย่านค่ะแล้วก็มีใครอีกเชฟพงษ์ยืนยันหลวงพ่อห้ามจนเหรอเก่งสามโคกสวัสดีค่ะคุณเก่งสามโคกอ้าวสำหรับบทเพลงที่ส่งไปค่ะตั้งแต่ฮิตมาราธอนเลยนะคะเงินสั่งมางานเพลงของครูชลธีทานทองเป๊ะมากฟังแล้วเออมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเจอกันจริงๆนะคะเงินนี่เป็นมีอิทธิฤทธิ์มากก็เลยมีเพลงอิทธิฤทธิ์ทิศเงินเสียงร้องของพี่เอ๋ยยอดรักสลักใจนะคะงอเอินเงินนี่พี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นั่นคือฮิตมาราธอนขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสิงกระบะต้องพาวเวอร์ไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะแล้วก็แถวๆมาแล้วขอบคุณมากครับส่งกำลังใจพี่ดาบอกว่ามีงานก็ทำไปค่ะถูกต้องตอนนี้กอดให้แน่นๆเลยนะคะอย่ายิงอย่าเขาเรียกว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งโอ้โหบางทีเก่งก็ต้องมีเฮงด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าคนเก่งแล้วเขาจะจ้างคุณนะบางทีมันไม่ได้มันก็ต้องอะไรที่มันมีแล้วพอประคับประคองชีวิตไปได้ก่อนทำไปให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงอ๋อเดี๋ยวก่อนสิมันมีเพลงต่อมาด้วยนี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิกระเป๋าแบนแฟนรอลูกนกสุภาพรและมหานครไลฟ์กับอยากเจอคนจริงใจน้องดวงตาคงทองค่ะมาเมื่อปี62มั้งข้อความหายไปแล้วไม่รู้มากันตอนไหนแต่เป็นงานซุปเปอร์สตาร์เฮแหละขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวถ้าจะให้ฟังเพลงนี้เพื่อรอสายช่วงสายชีวิตใจบอกอยากฟังหลวงพ่อห้ามจนใช่ไหมได้สิคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกพี่พจน์บอกว่าอ่ะเฮ้บางทีเนาะไม่รู้จะหาทางออกยังไงไหว้พระละกันมันเหนื่อยไงบางคนก็ต้องแบบหาที่พึ่งทางใจแหละแต่ท่านก็บอกว่าเออสู้นะลูกท่านห้ามอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านห้ามเราคือท่านห้ามจนแต่ตัวเราอะจนต่อไปได้หรอหลวงพ่อห้ามจนฟังเพลงนี้กันค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอย่าอดอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ป่ะแนะนำกันเลยดีกว่าใครแนะนำคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสรินทานิยากรคนเก่งคนสวยคนงามค่ะ
1: โอ้ยเนี่ยแหละเพราะว่าชอบยอไงก็เลยต้องให้คุยด้วย
2: ไม่ได้ยอพูดจากใจค่ะยอไม่เป็นค่ะ
1: ยังไม่เป็นแหละแล้วนี่นอนยังนอนยัง
2: ยังจ้าย
1: ังไม่นอนอีกโอ้ย
2: ยังก็เมื่อคืนก็ออกจากห้องพักไปตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะ
1: อ๋อสุดยอด
2: แล้วก็กลับมาช่วงประมาณตีห้าครึ่งอะค่ะ
1: สุดติ่งชีวิตนอนกลางวัน
2: ก็ฟังข่าวมาตลอดเลย
1: เออดีดีดีแล้วเน่เป็นไงชนะยังผมไม่ได้ฟัง
2: อันนี้ไม่ยืนดูค่ะไม่ฟังโทรทัศน์เพราะที่ห้องไม่มีโทรทัศน์ค่ะฟังแต่วิทยุ
1: ฟังแต่วิทยุแล้ววันนี้เป็นไงจะฟังวิทยุ
2: เพลงค่ะ
1: เพลงอะไรดีจ้าวันนี
2: ้วันนี้รักคนหล่อง้อคนรวยของยุ้ยจ้ะ
1: อ๋อเหรอแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นป่ะง้อเขาหน่อยไหมคนรวยเนี่ย
2: ก็เจอแต่คนไม่รวยติดดินทุกคนเลยค่ะ
1: เออดีแล้วคนเราอ่ะให้เขาจริงใจเหอะนะ
2: ขอให้เจอคนจริงใจก็พอแล้วค่ะ
1: แต่นี่เป็นแค่เพลงเนาะมอบให้ใครบ้างคะ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษเป็ดขับรถขยะแล้วก็พนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้ดีเจน้องหลังใหม่แล้วก็เสริมสวยวัชรีนะมิน95ขอบอกหน่อยนะคะทุกทีจะให้เสริมสวยวัชรีแต่ทีนี้ไม่บอกราคาถ้าผู้ชายไปตัดรองทรงเนี่ย60บาทเองนะคะโกนหนวดโกนเขาให้เรียบร้อยค่ะ60บาทก็หล่อได้แล้วค่ะ
1: โกนทุกอย่างเลยโดยเฉพาะหรือเฉพาะหนวดเขา
2: คือก็โกนเขาโกนแบบเขาจะบอกจะให้ทำยังไงโกนใบหน้าไหมตัดหนวดไหมอะไรก็ทำได้หมด60บาทเองค่ะ
1: โกนอะไรคิด60บาทแจ่มได้เลย
2: ก็คือโกนเขาโกนหนวดอะค่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่เขาจะเพิ่มราคาด้วยใช่ไหมคะเพราะ60บาทสมัยนี้มันหายากกรุงเทพอะค่ะ
1: ถูก
2: อย่างน้อยก็120บาทค่ะ
1: โอเคได้เลยใช้บริการได้เลยนะ
2: ลูกทุ่ง
1: ได้เลย
2: ลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากพี่แดงแล้วมีโอกาสโทรคุยอีกนะโชคดีค่ะใช้บริการเลยนะคะใช้บริการนะเมื่อกี้ก็บอกราคาเรียบร้อยขอบคุณมากมาเดี๋ยวฟังเพลงกันใครใช้บริการโกนอะไรก็ไปดูแล้วกันเพราะว่าเห็นบอกว่าโกนเฉพาะหนวดเข่าใน60แต่โกนที่อื่นอาจจะไม่ใช่ราคานี้เอ๊ะโกนอะไรได้บ้างอ๋อมีทั้งแขนขาอะไรก็ว่ากันไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังสินทานี้พอพูดเยอะก็ไร้สาระมากในช่วงสายชีวิตใจของคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับค่ะกับเพลงอะไรนะรักคนหล่อง้อคนรวยว่ากันไปน้องยุ่ยยัดเยอะค่ะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: โพลซา
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ก่อนฟังเพลงฟังเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะเรื่องราวที่ต้องเตือนแล้วก็เตือนกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องระวังจริงๆเรื่องราวของพวกมิตรทั้งหลายเนี่ยไอ้มิจฉาชีพจริงๆเลยสำนักงานกสทช.ค่ะเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะคะมีบวกเมื่อไหร่เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะคะต้องระวังมากๆเพราะอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและอย่าเปิดเผยข้อมูลใดๆที่เป็นข้อมูลของเรานะคะอันนี้ย้ำเลยนะข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP อย่าไปเปิดเผยเขาโดยเด็ดขาดค่ะท่านี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ติดต่อประชาชนแน่นอนนะคะหากมีผู้แอบอ้างว่าจะเป็นแม่ให้ตำรวจโทรมานะนี่ตอนนี้นะมีคุณมีคดีอยู่ที่นั่นมีคดีเคยนะคะจากสรรพากรสรรพากรก็บอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องจ่ายค่าภาษีให้เราตกใจไงธนาคารเยอะเลยคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตฉันไม่ได้ใช้เคยธนาคารนั้นเลยจ้านะคะเพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้จะอะไรก็แล้วแต่ให้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะหรือจะเป็นไปรษณีย์ค่ะตอนนี้มีพัสดุตกค้างใดๆโอ้เยอะไปหมดหรือหน่วยงานราชการค่ะพร้อมอ้างว่ามีคดีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพและให้วางสายทันทีไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ต้องไปสนใจสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ไปยังผู้สูงวัยด้วยนะคะผู้สูงอายุนี่แหละเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะห่วงใยจริงๆเลยนะคะโดนกันเยอะอ้าวชีวิตนะแหมยิ่งไม่มีโอ้ยยิ่งไม่มีไปใหญ่เลยนะพวกที่แบบบางคนที่แบบพลาดไปแล้วอะค่ะเห็นแล้วสงสารจังเราก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองฟังเพลงกันค่ะเรื่องราวของความจนยังอยู่เนาะแต่อันนี้เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราไปพักของข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็กลับมาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคแนะนำ022481366

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าคงต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยติก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องคุยการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อยติแล้วจะต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์กล่าวว่าก่อนจะยื่นก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาไม่ใช่แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันเมื่อถามว่าจำนวนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วส่วนกรณีพรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของเขาที่เป็นคนเลือกว่าจะอยู่บทบาทไหนพรรคเขาเป็นคนเลือกเรื่องวิปฝ่ายค้านเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยช่วงนี้เพจเป็นเรื่องข่าวโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันตนมองว่าไม่น่ากังวลโดยข้อมูลที่ให้มาทั้งนี้เมื่อประเมินจากปริมาณฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้โดยเมื่อวานได้ประชุมกนช.มีการพูดคุยเรื่องนี้และมองว่าเป็นไปในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วส่วนพื้นที่รองรับน้ำนายทรงศักดิ์กล่าวว่าสทนช.มีการชี้แจงตัวเลขของแต่ละอ่างว่ามีพื้นที่รองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลจะไปเน้นเรื่องการทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมอย่างเช่นแก้มลิงส่วนหากชาวกทม.มีความกังวลใจถึงปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่ให้กระทบต่อประชาชนราชบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
5: นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีการรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการจัดงบประมาณในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จนยาเจ้ามุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครแนะนำเพลงอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องมาฟังฮาร้องกันสักหน่อย
2: มาไม่เอ่ยหายไปแล้วถ้าหากว่าไม่มาเดี๋ยวเราจะไปจ่อคิวพี่กันก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาไหมคะมาแล้วค่ะมาสวัสดีค่ะ
4: จ้ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชา
2: จ้าใครเอ่ย
4: พี่เล็กกาแฟล็อกวัดค่ะ
2: อ้าวโหเพิ่งจะได้คุยกันเอ๊ะคุยนานแล้วนะใช่ไหม
4: ไม่ได้คุยทางสายค่ะแต่เจอตัวจริงที่การเคหะค่ะ
2: เอาเคยตัวเจอตัวจริงเธอด้วย
4: ใช่ใช่ที่เอาเมี่ยงคำไปให้จำได้ไหมคะนิดหน่อย
2: จำได้จำได้จำได้
4: ดีใจมากได้ทานไหมคะ
2: ได้ทานค่ะอร่อยมากแล้ว
4: เมื่อไ
2: หร่แล้วเมื่อไหร่จะทานให้ทำให้ทานให้ทำให้ทำให้ทานทานให้ทำอยู่เนี่ย
4: ดีดีใจจริงๆเลยนึกว่าไม่ทำมันน้อยอ่ะ
2: อุ้ย
4: ทำ
2: ไม่ต้องเกี่ยวเลยทานแค่คำเดียวก็ชื่นใจแล้วอะไรเยอะแยะ
4: ต
2: ั้
4: งใจทำมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
4: จ้ะ
2: ได้ยินแต่คือเราจะเห็นแต่ข้อความเนาะเล็กกาแฟล็อกวัด
4: ก็ห่างพอดีตั้งแต่วันที่9พี่ทาเสียงไม่ต้องดรอปนะไม่อยากให้พี่ทาเศร้าพอดีวันที่9ลูกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาเสียวันที่24สิงหา
2: ก็
4: เป็นอย่างนี้ก็ยุ่งหมดเลยพี่ยุ่งหมดเลยพร
2: ุ่
4: งนี้จะครบเดือน46ค่ะ
2: อายุลูกอายุ46
4: หวยออกไปแล้วพี
2: ่โอ้โหสุดยอดน่าจะส่งข่าวกันก่อนแต่เสียใจด้วยนะ
4: ยุ่งเลยพี่จ้ะ
2: แล้วเขาเป็นอะไรอะคะ46
4: ล้มหัวฟาดพื้น
2: อายุ46เนี่ยนะ
4: ใช่อ่ะเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะ
2: โอ้โห
4: ใช่ใช่
2: แล้วพี่เล็กมีลูกกี่คน
4: 2คนจ้ะ
2: แล้วอีกคนเป็นยังไงแข็งแรงดีเนาะ
4: แข็งแรงดีจ้ะ
2: แข็งแรงดีแล้วเขายังอยู่กับเราไหมหรือเขามีครอบครัวไปแล้ว
4: มีครอบครัวแต่อยู่ที่เนี่ยจ้ะ
2: อยู่ด้วยกันเน
4: า
2: ะ
4: ใช่เจอพิธาบ่อยแต่ไม่เคยได้คุยโทรศัพท์รอให้แข็งแรงให้
2: รู้สึกใจแข็งก่อนเออตอนนี้โอเคแล้วนะคือ
4: ได้แล้วพี่ยังได้อยู
2: ่เราไม่อยากได้ยินแบบนี้เลย
4: ไม่อยากให้พิธาเสียงเศร้า
2: ไม่นะคือเราเห็นใจไงไอคนเราไม่จากเป็นก็จากตายแต่ว่านี่คือลูกเราอ่ะแล้วเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของเขาเ
4: ฮ้
2: ยแล้วสุดท้ายต้องส่งเขาไปด้วยมือเราเองมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจนะมันเจ็บพี่เล็กเข้มแข็งนะคะ
4: เข้มแข็งค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วย
4: และขอบคุณพี่น้องอยากขอบคุณพี่น้องในชุมชนชั้นพาสุขไปกันเยอะมากแล้วก็น้องคนส่งแข็งด้วยจริงไม่อยากร้องเลยอ่ะ
2: โหร้องมาเหอะลูกเสียทั้งคนนะพี่เล็กขนาดน้องหมาที่เราเลี้ยงไว้อ่ะพูดถึงเด็กๆลูกๆที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราเขาไปเรายังร้องไห้ตั้งหลายวันแล้วนี่ลูกเราแท้ๆพี่เล็ก
4: บางทีนั่งอยู่คนเดียวฟังเพลงก็ไม่อยากทำอะไรจ้ะคิดถึงลูก
2: เข้าใจได้ค่ะพี่เล็กรู้เลยอ่ะแล้วเขาแค่46เองอ่ะปกติแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานอะไรได้ไหมหรือว่ายังไง
4: ได้ค่ะได้แต่มาช่วงหลังเขาก็อ่อนแอ
2: มันเกิดโรคอะไรอะคะ
4: เขาเหมือนเขาไม่มีแรงเนี้ยค่ะ
2: อยู่ๆก็ไม่มีแรง
4: คนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่บอกเขาเสมอว่าดูแลตัวเองด้วยให้เขาดูแลแม่ไม่ใช่แม่ดูแลเขาเองเขาก็บอกไม่เดี๋ยวเขาจะไปก่อน
2: โอ้โหดูสิแล้วก็ไปจริงๆด้วยถึงบอกห้ามพูดนะคำเนี้ยเวลาทาพูดอะไรพวกคำพวกนี้นะลูกๆทาแฟนน้องๆที่อยู่ใกล้ก็บอกว่าอย่าพูดคำนี้คือ
4: เนี่ยลูกชายชอบพูดเดี๋ยวเขาก็ตามไปผมจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ตามไปทุกคนอย่าพูดอย่างนี้เขาพูดบ่อยมาก ถึงจะพูดมันทำให้เราใจไม่ดี
2: อุ้ยแล้วถ้าจะไม่พูดละถ้าจะไม่พูดละคือถ้าพูดแล้วมันเหมือนกับแต่มันก็เหนื่อยไงเราเข้าใจนะพี่เล็กบางทีเราเข้าใจถึงคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากอยู่ละมันก็เหมือนกับเราในช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากอยู่มีค่ะไม่ใช่ไม่มีนะชีวิตที่มันเจออะไรมาเยอะแล้วก็มันมีทั้งสุขและทุกข์แหละมันไม่มีใครที่เจอสุขตลอดเวลา
4: ก็จริงๆฟังมาเนี่ยพี่ตั้งแต่สมัยปี50หรือไงพี่ทาที่ตอนนั้นบ่นไปแล้วพี่ทาก็ได้อ่านข้อความของพี่ที่ไม่มีที่จะขายของแล้วพี่ทาก็พูดก็ฟังมาตลอดเรื่องนั้นที่พี่ก็พูดไปว่าไม่อยากอยู่พิธาก็ได้อ่านพอดีพี่คนปากซอยก็แฟนเพลงเยอะนะในชุมชนกันทาสุขเลยก็โทรมาหาเล็กเป็นไรเมื่อกี้จะคุยกับพี่ทายส่งข้อความไปอย่างเงี้ยพิธาก็อ่านพอดีจังหวะได้อ่านพอดี
2: แล้ว
4: ก็มีช่วงเครียดดีใจที่พิธาได้อ่านอะไรเงี้ย
2: อ่านค่ะทายอยากจะให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าทารู้ว่าเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเราได้รับข้อความจากทุกคนที่ส่งมามันคือกำลังใจ
4: ใช่ใช่ใช่
2: มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนไงเรามีเพื่อน
4: ใช่
2: ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะแต่ว่าเพื่อนตรงเนี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินต่อไป
4: คืน95นี่เป็นเพื่อนดีจริงๆแล้วก็พี่ทาในรู้ดีเจทุกคน
2: ค่ะ
4: พี่จะไปงานได้ไปทานนี่ของพี่ทาด้วยวันนั้นที่กลางหาดได้เลยนะ
2: ใช่ที่บางอาทิตย์นะ
4: ใช่ใช่พี่นึกไม่ออกต้องให้นมสดหรือไงเนี่ยแล้วก็ได้ไปทานส้มตำที่นู่นคืน95น่ะหลานไปด้วยเพราะหลานอยากไปเจออะไรเงี้ยก็ได้พาไปสนุก
2: นี่แหละคือครอบครัวของเราที่เราสามารถดูแลกันได้ในสิ่งที่เราสามารถนะคะตัวเองพร้อมมากมากการที่เราจะให้มันมีวิธีการให้ตั้งหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดให้กำลังใจถ้ามีปัจจัยมีกำลังทรัพย์เราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้แต่ถ้าไม่มีเราก็มีแรงที่จะช่วยกันได้ตัวเองถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจได้ถ้าก็อยากจะส่งกำลังใจตรงนี้จากการพูดจากสิ่งที่ทามีประสบการณ์มาแล้วก็รู้ว่าบางทีเราเข้าใจถึงทุกๆคนแหละว่าเพราะว่ามันมาจากตัวเราเองไงคะพี่เล็ก
4: ใช่ค่ะ
2: มันก็เลยเป็นอะไรที่สามารถพูดได้จากความรู้สึกจริงๆจากสิ่งที่เราได้เจอจริง
4: ๆรู้เพราะว่ามาจากใจคำพูดแล้วก็กับคำพูดของพิชารู้ว่าออกมาจากใจอ่ะดีว่าอยากให้พิชาเสียงแบบเศร้าลงอะไรเงี้ยก็ไว้ช่วงเวลาที่เราดีก็ไม่อยากร้องไห้ค่อยคุยกับพิชาแล้วก็ฟังแต่ไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรบางทีมันไม่
2: ม
4: ีอยากทำอะไรเลยพิชา
2: ใช่เข้าใจได้ค่ะตัวเธอเองก็เป็นบ่อยๆก็คือเก็บตัวเงียบไม่อยากเจอใครก็คือบางทีมันเหมือนตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็น introvert ก็คือไม่อยากพบผู้คนอยากอยู่กับตัวเอง
4: หน้าที่พี่ยังต้องพบอยู่ปั่นจักรยานส่งกาแฟอย่างเงี้ยยังต้องพบอยู่อะไร
2: ครับใช่ๆเนี่ยงาน
4: บางทีเราก็ต้อง
2: ทำอ่ะมันต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ไงไม่ทำก็ไม่มีกินมันก็สิ่งที่เราต้องทำมาเป็นสัมมาชีพที่เราต้องทำอยู่แล้วเพื่อให้ได้มีรายได้มาประคับประคองชีวิตตัวเองให้กำลังใจนะพี่เล็กตอนนี้น้องไปสบายแล้วเรายังมี FM 95มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะน้องน้อยบอกว่าเสียใจกับครอบครัวพี่เล็กด้วยค่ะแล้วก็
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: แล้วก็ทุกคนที่อยู่ใน Facebook นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
4: น้องเคยไปทานขนมจีนน้องเส้นเช่นสดที่นครไทยมันเคยทานครั้งหนึ่ง
2: เด็กเส้นสดใช่ไหม
4: ใช่ใช่
2: เนี่ยเห็นไหมครอบครัวเราอ่ะเราสามารถที่จะติดต่อกันเราอยู่กันใน Facebook แต่เราสามารถที่จะเจอกันได้แล้วก็บอกนี่ไงเราเป็นครอบครัว FM 95ยังไงก็ตามส่งกำลังใจให้พี่เล็กแล้ววันนี้พี่เล็กอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: กล่อมของ
2: กล่อมลูก
4: พี่สุราลีจ้ะ
2: กล่อมลูกเนาะ
4: จ้ะ
2: นึกถึงวันนั้นเลยนะ
4: จ้ะ
2: ที่เราประคับประคองชีวิตเข้ามาจนกระทั่งเขาโต
4: ใช่เราเคยจับมือเขานะเดินแล้วเราต้องไปจุงสายสินจุงลงแล้วขึ้นมันก็เนาะ
2: มันเป็นสัจธรรมชีวิตจริงๆที่เราหนีไม่พ้นค่ะ
4: ใช่
2: ถ้าย้อนกลับมาตัวเองเหมือนกันว่ามันจะถึงเวลาเราเมื่อไหร่แต่ในวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจเราจะต้องสู้แล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้ก็ได้แต่ว่าอธิษฐานขอให้น้องได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้อยู่ในที่ที่ดีได้พบ คุณแม่ที่น่ารักเหมือนพี่เล็กนี่แหละ
4: จ้ะ
2: ที่มีความรักลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่คือความรักที่ไม่มีข้อแม่จริงๆเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะพี่เล็ก
4: ให้พี่น้องที่อยู่เจ้าเจ็ดแล้วก็พี่น้องที่อยู่ชุมชนจันทาสุขแล้วน้องคนส่งน้ำแข็งด้วยนะคะคนไปงานน้อยเยอะมากเยอะมากขอบคุณมากมาก
2: นอกจากพี่เล็กเป็นคนดีแล้วน้องเขาต้องเป็นคนดีด้วย
4: จ้ะ
2: เขาถึง
4: ขอบคุณพี่ชาค่ะ
2: อยากไปกำลังใจตรงนี้พี่เล็กยังไงก็ต้องมีแรงเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยเขายัง เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่ทำให้เรามีเพลงในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคฟังนะคะ
4: ค่ะ
2: อาพูดตามฐานะ
4: ค่ะ
2: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหน
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณมากค่ะพี่เล็ก
4: ขอบคุณมากค่ะพี่ขาขอบคุณน้องหลังไมค์ด้วยนะคะที่ให้พี่ได้คุย
2: แล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่เล็กเยอะๆแหละน
4: ะ
2: คะเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนตอนนี้ให้แข็งแรงที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกที่อยู่ตรงนั้น
4: น่ะ
2: ที
4: ่
2: อย
4: ู่
2: ก
4: ับ
2: เรานี่แหละ โชคดีนะคะแล้วก็มีคนอุดหนุนของเยอะ
4: ๆจ้าพี
2: ่นะคะ
4: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ไม่อยากได้ยินคำนี้เนาะความสูญเสียมันเป็นเรื่องที่เศร้าแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอะไรก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์มันคือความผูกพันความรักแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะบอกว่าคือสะท้านใจอะตายแล้วถ้าจะร้องไห้แม้วันนี้มันเป็นวันที่แม่ถ้าจากไปเหมือนกันด้วยฟังเพลงเกี่ยวกับแม่กันในช่วงนี้ค่ะก็ความรู้สึกของแม่ความรักที่แม่มีต่อลูกจะเป็นสีเพลงในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะเริ่มตั้งแต่เพลงของสุนารีราชสีมาคุณแม่คนหนึ่งค่ะที่น่ารักมากๆกล่อมลูกค่ะ

ลาเอ้ยขั้นเจ้าได้ยินเสียงเทแม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้า

0: ิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเมื่อสิ้นใจความหวังของแม่เป็นแบบนี้แต่เมื่อแม่ไม่มีลูกลูกที่เรารักลูกที่แม่รักแล้วความรู้สึกของแม่เข้าใจได้ค่ะขณะเดียวกันความรู้สึกของลูกก็เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องมาตรงกับวันที่แม่ทาเสียไปด้วยก็ไม่ทราบนะคะมันทำให้ภาพของทากับแม่นั้นมันผุดขึ้นมาเยอะมากมันก็เลยต้องขออภัยคุณผู้ฟังค่ะทาจะผูกพันกับแม่มากเพราะว่าทาไม่เคยห่างแม่เลยตั้งแต่เล็กจนโตที่จะไปไหนตอนไหนคือแม่ไปตลอดเพราะฉะนั้น

0: ก็ยังมีโอกาสได้ใกล้ชิดแม่แล้วก็ดูแลแม่จนกระทั่งได้ปิดตาให้แม่แต่สำหรับคุณแม่ที่ต้องจากลูกไปลูกจากแม่ไปนะคะก็รู้แหละว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั่นคือสายใหญ่ที่เหนียวแน่นมากๆแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆค่ะเกิดแก่เจ็บตายนี่หนีไม่พ้นจริงๆสำหรับคนเราที่เกิดมาความเสียใจก็ต้องเกิดขึ้นแหละเมื่อเราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปนะคะแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อเรื่องราวของแม่ที่ทาส่งไปความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกเริ่มกันตั้งแต่กล่อมลูกค่ะสุนารีราชสีมาตามมาด้วยอยู่เพื่อลูกพี่รดาวันประวัติวงนะคะปริญญาลูกแม่ค้าค่ะพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ปิดท้ายด้วยหัวใจหำหอนพิมพาพรสิริค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในขออภัยค่ะในช่วงพาเรตเพลงฮิตที่15ค่ะขอบคุณน้ำพริกผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นขอส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้อยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกๆให้นานที่สุดในขณะเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจให้ลูกเหมือนกันที่จะทำหน้าที่ของลูกให้เต็มภาคภูมิของความเป็นลูกให้แม่นั้นได้มีความสุขที่สุดสมกับที่แม่นั้นได้ฟูมฟักเราดูแลเราจนกระทั่งเราเติบโตจนถึงวันนี้ได้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ฟังจ่อคิวฮิตกันค่ะคุณฟังค่ะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตชื่อว่าสีดาลุยไฟค่ะเสียงร้องของกล้วยสแตมสังกัด Big Love Music คำร้องทำนองอาทิตย์อัคนิตเรียบเรียงโดยจ่าแทนไทยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: เฮ้ยเจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
2: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ยำยำชิโนโมโตะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ไอ้เจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ยำยำชิโนโมโตะ
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โลกนี้คือละครนะคะเสียงร้องของอาสุเทพวงศ์คำแหงให้ฟังในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะกับคุณผู้สนับสนุนนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะและโลกนี้ก็คือละครจริงๆตื่นเช้ามาก็มีชีวิตมีวิถีชีวิตที่แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาก็เรียกว่าดำรงชีวิตมาดำรงชีพมาทำให้ชีวิตต้องเดินต่อไปคนที่มีภาระเยอะมันก็เหนื่อยเยอะหน่อยคนที่มีภาระน้อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยคือตอนนี้คือสบายสุดพยายามอย่าสร้างหนี้เท่าไหร่ก็แล้วกันความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนอกเหนือจากความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจที่แข็งแกร่งด้วยเดี๋ยวไปเติมพลังกันค่ะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายกับสินธนยากรค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12:00 น.

0: ียงเชียร์เนเน่รอยัลสาดพลังเพลงเซเว่นเนชั่นอาร์มี่สะกดเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศเดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะเวลา 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะรายงานความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดิลกนะคะก็ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคนไทยก็ร่วมกันชมแล้วก็เชียร์น้องเนเน่นะคะที่เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ America's Got Talent ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าโอ้โหเสียงเชียร์นะคะทั้งที่เมืองไทยก็ดังค่ะแล้วก็ในสตูดิโอของรายการนะคะก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับทั้งที่เป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่ชื่นชอบผลงานของน้องเนเน่ก็เข้าไปรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะหยิบเอาเรื่องราวของน้องเนเน่มาขึ้นเป็นประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเพราะว่าผลงาน

0: ของน้องก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ยอดเยี่ยมมากนะคะฉายความเป็นร็อกเกอร์อย่างโดดเด่นค่ะโดยก่อนเริ่มการแสดงระหว่างวิดีโอแนะนำตัวเนเน่ได้เล่าถึงประวัติการเล่นดนตรีนะคะบอกว่าอายุ7ขวบต้องการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าห้องคลาสเรียนนั้นเต็มแล้วนะคะจึงต้องมาเรียนดนตรีค่ะแล้วก็วิชาที่เหลือก็คือเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนั่นก็คือกีตาร์นะคะเมื่อได้เล่นคอร์ดแรกรู้สึกรักทันทีฝันที่จะเป็นร็อกสตาร์หญิงจากเวที AGT ค่ะทำให้เธอเวที AGT ก็ทำให้เธอได้สารฝันนะคะการเป็นร็อกสตาร์หญิงส่วนในการแสดงรอบชิงเธอก็จะแสดงความเป็นชาวร็อกออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมีภาพของวง The Warning วงร็อกหญิงล้วนนะคะที่เนเน่ชื่นชอบเข้ามาพบแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็ในการแสดงรอบชิงนะคะมือกลองของวงพอลีน่าบียาริลเวเลสก็ได้ขึ้นไปตีกลองให้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาแสดงเนเน่ก็ได้นำเพลงนะคะที่เลือกมาเล่นก็คือ Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะวงดนตรีดูโอหญิงชายอเมริกันจากเมืองดีทรอยต์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะรอบก่อนหน้านี้ไม่ว่าเนเน่จะเล่นเพลงอะไรเธอก็จะมีการเรียบเรียงดนตรีนะคะของเธอขึ้นมาเองค่ะก็เช่นเดียวกันกับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะและสำหรับแฟนเพลงนะคะสำหรับเพลงนี้ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่ก็อาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าเธอก็เคยนำมาเล่นในการแสดงเปิดหมวกคนเดียวแล้วก็รวมไปถึงเวลาเล่นกับวงโอโซนของเธอแต่ว่าในการแสดงที่ผ่านมาก็จะเป็นต้นฉบับจากวงค่ะไม่ได้มีการดัดแปลงมากนักนะคะซึ่งต่างจากการนำมาแสดงในอเมริกาก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้ค่ะหลังการแสดงเสร็จสิ้นลงบรรดากรรมการและผู้ชมก็ลุกขึ้นปรบมือให้อย่างกึกก้องนะคะกรรมการเมลบีที่ให้ปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์แก่เนเน่ในรอบที่แล้วก็ชมนะคะว่าเนเน่นั้นมีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะขณะที่โซเฟียนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเหมือนน้องเนเน่เลยส่วนเคสไอซึ่งเป็นกรรมการที่เข้ามาแทนนะคะบอกว่าก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังน้องเนเน่เป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นขอประวรณาตัวละค่ะเป็นแฟนของน้องเนเน่ทันทีส่วนโฮวี่แมนเดลนะคะที่แสดงความหลงไหลในความสามารถของน้องเนเน่มาตั้งแต่ต้นนะคะก็เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ทันทีที่การแสดงจบค่ะแล้วก็บอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะคะกรรมการทุกคนก็บอกตรงกันถึงความเป็นศิลปินมีตัวตนโดดเด่นในเนื้อดนตรีผสานกับความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ค่ะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะคะเป็นเพลงร็อกที่มีความเรียบง่ายแต่หนักแน่นและปลุกอารมณ์ด้วยน้ำเสียงแปลกตามแบบฉบับของวง The White Stripes นะคะออกเมื่อปี2003หรือ23ปีที่แล้วค่ะเนื้อหาเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองทัพแต่พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับเสียงติฉินนินทาและแรงกดดันที่แจ็คไวท์นักร้องและมือกีตาร์ผู้แต่งเพลงนี้ต้องผจญนะคะเมื่อเขามีชื่อเสียงขึ้นมามีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต่อให้ใครรุมกดดันฉันก็จะยืนหยัดสู้ค่ะ
1: ค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะกลับมาที่ไทยก็ส่งเสียงส่งแรงใจไปเชียร์ถึงสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งภูเก็ตก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดนะคะแน่นอนแล้วค่ะบรรดาคนที่สนับสนุนนะคะในพื้นที่ก็ส่งแรงใจสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจร่วมส่งกำลังใจน้องเนเน่นะคะหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตขึ้นเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการลุ้นการเชียร์เสียงดังสนั่นตลอดการแสดงค่ะซึ่งเนเน่พอปรากฏภาพบนหน้าจอเท่านั้นแหละทุกสายตาภายในโรงเรียนนะคะต่างจับจ้องไปที่เวทีเสียงปรบมือดังสนั่นเสียงเชียร์เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อดนตรีเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes ดังขึ้นเนเน่ก็เปิดโชว์ด้วยเพลงพลังการแสดงในแบบฉบับของตัวเองค่ะเนเน่เนี่ยปรากฏตัวบนเวทีด้วยความมั่นใจนะคะปล่อยพลังเสียงพลังเพลงร็อกออกมาเต็มที่ถ่ายทอดจังหวะหนักแน่นที่มีท่อนกีตาร์เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาด้วย

0: รวมไปถึงการแข่งขันทั่วโลกเสียงกีตาร์ที่ดังขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนคึกคักมากๆเลยบรรดานักเรียนครูผู้ปกครองร่วมลุ้นไปกับทุกจังหวะการแสดงเสียงปรบมือเสียงตะโกนนะคะเหมือนประหนึ่งไปอยู่ที่เวทีที่สหรัฐอเมริกาชั้นใดชั้นนั้นเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนี้ค่ะช่วงท้ายการแสดงนะคะบรรยากาศการชมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะคนก็ดูเจาะลึกไปในละเอียดในรายละเอียดของการแสดงนะคะช่วงท้ายไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่พูดนะคะหลังจบการแสดงรวมถึงที่เมลบีนะคะบอกโชว์ของเนเน่เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์สนุกสนานในส่วนของโฮวี่เมนเดลเนี่ยก็บอกเอาไปเลย1ล้านดอลลาร์นะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมสำหรับการขึ้นเวทีของน้องแพรวรัติการอัมลอยหรือเนเน่เป็นการขึ้นเวทีที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญบนเส้นทางดนตรีนะคะทั้งนี้นะคะเบื้องหลังเวทีใหญ่ระดับโลกก็ยังมีอีก1ภาพสะท้อนพลังใจของเด็กสาวชาวภูเก็ตคนนี้นั่นก็คือกองเชียร์ที่โรงเรียนขจรเกียรติกระทู้นั่นเองนะคะที่ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมใจเชียร์อย่างหนึ่งแน่นตลอดการแสดงนะคะทั้งนี้ในค่ำคืนการแข่งขันของ AGT คำว่าค่ำคืนก็คือที่สหรัฐเขาเป็นช่วงคืนแต่ว่าของเราช่วงเช้านะคะไม่ได้เป็นเพียงภาพของเนเน่บนเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีภาพของคนภูเก็ตที่รวมพลังกันส่งกำลังใจให้เด็กสาวของพวกเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนะคะซึ่งบนเวทีก็เต็มไปด้วยความฝันแล้วก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยที่เป็นเจ้าภาพซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าทุกอย่างนะคะก็จะส่งกำลังใจเชียร์นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่แสดงศักยภาพไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะเวทีการประชุมเวทีอื่นๆแต่ว่าเวทีการแสดงของเด็กไทยเนี่ยก็ยังไปสู่เวทีสายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกลงมานะคะตรงนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาพูดเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์ไว้เลยนะคะว่าสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเราจะมาดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็วันที่23กันยายนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสาเหตุก็เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและ

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็ช่วง7วันนะคะ 23-27 กันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศมาค่ะ
1: ค่ะมาดูนะคะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาทำให้ชาวบ้านนะคะซึ่งต้องเดินทางเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยถนนที่ตัดผ่านลำน้ำแก่งวังกระทะมีน้ำสูงไหลรุนแรงเชี่ยวกรากส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปทำการเกษตรปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนอย่างต่อเนื่องส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงนะคะล่าสุดปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมูลบน 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตรเช้านี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่ม 50.92 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุกักเก็บนะคะที่141ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนยังภาคการส่งจ่ายน้ำภาคการเกษตรแต่ว่าจะเริ่มการกำหนดนะคะแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานอีกครั้งนะคะในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องแต่ว่าก็จะต้องสำรวจแต่ละพื้นที่ก่อนเพื่อให้การรับน้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็กำหนดการส่งจ่ายน้ำให้มีการความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาค่ะเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย90เซนติเมตรถึง1เมตรโดยคลองบางหลวงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำเพิ่มสูง79เซนติเมตรแม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่ม57เซนติเมตรหน้าตลาดเสนาอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน44ปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรนะคะนายวีรวัฒน์อายุ50ปีเป็นพนักงานส่งพัสดุบอกว่าตอนนี้เนี่ยการส่งพัสดุเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบ้านกระทุ่มอุปสรรคตอนนี้ที่เจอคือบ้านเรือนเนี่ยจะต้องส่งของนะคะต้องไปส่งของที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยก็ต้องคอยเรียกโทรหานะคะโทรล่วงหน้าว่าจะเข้าไปได้หรือไม่เพราะว่ากว่าจะพายเรือออกมารับก็เสียเวลาค่ะตอนนี้หลายหมู่บ้านนะคะทั้งหมู่2 3 4 5ตลอดแนวริมแม่น้ำท่วมหมดเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมเสียเวลาเพราะว่าเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าในพื้นที่นี้ยังไงก็ท่วมนะคะซึ่งการส่งของเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องรอให้เจ้าของพัสดุเขาพายเรือออกมารับในจุดที่สามารถรับได้ค่ะ
0: มาดูทางกรมชลประทานกันนะคะทางอธิบดีกรมชลประทานในวิทยาแก้วมีก็เปิดเผยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ค่ะประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเพื่อผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานจะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเครื่องมือหน่วงน้ำค่ะจะพยายามคงการระบายไว้ที่ระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนถ้าปริมาณน้ำที่ C2 ผ่านจุดสูงสุดและไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายค่ะโดยกรมชลเขาก็จะติดตามพยากรณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและประเมินสถานการณ์น้ำใหม่ในทุกวันนะคะส่วนแผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจะเน้นระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักออกสู่ทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ยังเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งไว้รองรับน้ำเป็นมาตรการสำรองด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเหนือนะคะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคเหนือพูดถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยในส่วนของปภ.และจังหวัดก็มีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนวันนี้นะคะ

0: ตนดูแลตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องความปลอดภัยความจำเป็นก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยความปลอดภัยเนี่ยเป็นความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือการฟื้นฟูต้องทำคู่กันไปส่วนเรื่องการพยากรณ์อากาศต่างๆตอนนี้ก็ทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลในหลายพื้นที่พยายามทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ถือเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นก็ใช้แผนรับมือแบบเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าแต่ละจังหวัดรวมถึงปภ.ทำงานสอดประสานเต็มที่ค่ะตอนนี้ที่ประชาชนกังวลใจนะคะที่มีการนำเสนอข่าวปริมาณน้ำฝนจำนวนมากอาจจะกลายเป็นมหาอุทกภัยเรื่องนี้นายชนันท์บอกว่าก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วในการสื่อสารนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้ดูแลอยู่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนแต่ขอยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าภาคเหนือจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนทันท่วงทีหรือไม่ตรงนี้ตอบได้เลยว่าไว้วางใจได้แน่นอนค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมงนะคะสกาญจนาวารี888ค่ะอับปางกลางทะเลแสมสารนะคะวันนี้ก็ยังคงติดตามที่จะช่วยหรือว่าค้นหาคนที่ยังสูญหายอยู่นะคะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยซิลรวมกับชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็จะเข้าไปยังพื้นที่ที่เรือจมอีกครั้งหนึ่งเรือตรวจการต่อ112ค่ะจะออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปที่จุดที่เรืออับปางค่ะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนตัดสินใจลงดำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกู้ร่างผู้เสียชีวิตถ้าตรวจพบว่าอยู่ภายในตอนนี้มีลูกเรือชาวเมียนมายังสูญหายอยู่5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหายรายใดอยู่ภายในตัวเรือก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำที่จะทำภารกิจในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะลูกเรือทั้งหมดมี22คนค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีเรือประมงลำอื่นๆเข้าช่วยเหลือลูกเรือเอาไว้ได้15คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตว่าพบประมาณ3คนแต่ว่า1ร่างที่นำขึ้นมาได้แล้วเป็นใต้กงเรือเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีข่าวดีก็คือพบลูกเรืออีกหนึ่งคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการค้นหาต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกบอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นิวยอร์กก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุนต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักไทยอยู่แล้วแต่การมาเพื่อสร้างความมั่นใจเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าพร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ24กันยายนนายกก็จะนำเสนออนาคตประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยก็มีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมการเข้าเป็นภาค

0: ที่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยนั้นได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมไทยในการร่วมมือนานาประเทศสถานที่ไทยนั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นนะคะส่วนกระแสข่าวที่ผู้สื่อข่าวถามนายกนะคะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกเลี่ยงตอบค่ะบอกว่าจะตอบคำถามนี้ก็ต้องยังไงนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีสัญญาณนะคะเพราะตอนนี้อยู่อเมริกานะคะไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยนะคะส่วนกรณีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งตัวนายกเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยค่ะ
1: ประเด็นการเมืองวันนี้ก็พุ่งเป้าไปสู่เรื่องของพรรคกล้าธรรมนะคะโดยวันนี้ทางฝ่ายค้านเองก็ออกมาพูดเรื่องของพรรคกล้าธรรมกันหลายคนทีเดียวค่ะเพราะว่าทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหัวหน้าวิปฝ่ายค้านก็ออกมาโพสต์ว่าจากนี้ไปในส่วนของวิปฝ่ายค้านนั้นจะไม่มีพรรคกล้าธรรมในการทำงานร่วมกันอีกต่อไปเมื่อวานก็เกิดกระแสนะคะถามว่าทางพรรคประชาชนนี้รีบตัดสินหรือว่าขับไล่พรรคกล้าธรรมเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะประกอบกับมีภาพของทางหัวหน้าพรรคเองก็มีการสวมใส่นาฬิกาที่มีอักษรชื่อของนายกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นกระแสข่าวทางการเมืองขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีพรรคกล้าธรรมออกจากการเป็นฝ่ายค้านนั้นโดยนายณัฐพงษ์บอกว่าก็อยากจะวางหลักไว้ว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมจะต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่คาดหวังก็คือเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนที่ตัวแทนพรรคกล้าทำแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานนะคะโดยเหมือนจะกล่าวหาทางพรรคประชาชนว่าอยู่ๆก็ไปถอนพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านโดยไม่มีการพูดคุยมาก่อนถือเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ให้เกียรติพรรคกล้าธรรมหรือไม่เรื่องนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะและทราบว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์เองก็ได้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคกล้าธรรมมีการอัปเดตความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตลอดว่าก่อนที่จะโพสต์สื่อสารออกไปนั้นได้พยายามประสานไปยังพรรคกล้าธรรมแล้วนะคะโดยนายพฤทธิ์บอกว่าเหมือนที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะจากการลงมติในพรบ.งบประมาณปี70ในวาระที่3ส.ส.กล้าธรรมลงมติเห็นชอบค่ะอันนี้ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านนะคะที่เสนอว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงประกอบกับความไม่ชัดเจนของท่าทีของพรรคกล้าธรรมว่าจะร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ซึ่งหะหรือว่าถ้าเปิดอภิปรายไปแล้วจะลงมติอย่างไรก็เลยนำไปสู่การที่ทางนายพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนฝั่งพรรคกล้าธรรมว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรและก็นำไปสู่ข้อสรุปจากการหารือในครั้งนั้นว่าจะมีการปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านค่ะย้ำว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งต่อกันแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนคือกลไกก็อาจจะถูกออกแบบไว้สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นเรื่องของโควต้ากระทู้สดที่ถูกจัดไว้ให้ฝ่ายค้านหรือการทำงานในองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็ควรจะถูกจัดสรรให้กับพรรคที่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายค้านนะคะแต่สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะพรรคที่มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็ยังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.ทุกพรรคที่จะได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายตามวาระต่างๆตามสัดส่วนหรือว่าสัดส่วนเวลาในการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าการชี้แจงส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการที่มีกระแสข่าวลือพอมีผู้สื่อข่าวสอบถามมาก็จำเป็นที่จะต้องจัดลำดับข้อเท็จจริงให้เห็นค่ะการทำงานหลังจากนี้นายพฤทธิ์บอกว่าพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็หารือกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องการจะจัดทำยติให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อยื่นต่อประธานสภาและหวังว่าจะนำไปสู่การอภิปรายโดยไม่มีความยืดเยื้อค่ะ
0: ค่ะอีกคนนึงในพรรคประชา

ชนก็คือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพูดถึงความคืบหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าตรงนี้จะต้องมาพูดคุยกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรียัตติเพราะก่อนจะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมน

0: ความพยายามเรื่องของพยานหลักฐานที่ผ่านมาทุกพักเราไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาแบ่งกันหรือเอามาให้ดูกันแต่ว่ายอมรับเรื่องของความแตกต่างแต่ละพักการมารวมกันเนี่ยแต่ละพักมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่พรรคประชาชนให้กล้าทำออกจากฝ่ายค้านเป็นการที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้นหรือไม่ก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะไปอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของธุรการและกระบวนการนะคะซึ่งก็บอกว่ากล้าทำเขาเลือกเองนะจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายหนุนอนุทินไม่มีประโยชน์เพราะว่ากายอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลนะคะเอเชียนเกมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะซึ่งจะทำศึกในเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3พบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในช่วงเย็นวันนี้ 17:30 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางโค้ชหวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อนเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันค่ะซึ่งจะพบกันในเย็นวันนี้นะคะหลังจากที่ทั้ง2ทีมก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะคะไทยชนะคีร์กีสถาน3-2ชนะฮ่องกง5-1ค่ะการซ้อมเมื่อวานก็เน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนะคะปริพันธ์วงศาตัวรุกทีมชาติไทยนะคะที่ทำไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกก็บอกว่าดีใจที่ทำประตูได้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังมั่นใจในพี่ๆเพื่อนๆในทีมว่าจะสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้นะคะส่วนตัวก็เคยเจอญี่ปุ่นตอนอยู่20ครั้งนี้ก็แตกต่างกันแต่เป้าหมายส่วนตัวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่าเสียบอลง่ายๆหวังว่าจะมีแต้มฝากแฟนบอล นะคะก็ลุ้นเย็นวันนี้ 17:30 ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มหานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หาอัตมานครออนไลน์ฮิตนะคะเราให้กำลังใจกับคนที่ตอนนี้น้ำมาเยอะมากเพราะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่นั้นเริ่มท่วมกันแล้วจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะที่วังตะไคร้นะคะที่เกิดน้ำป่านะคะแล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาสิ้นหวังที่วังตะไคร้นะคะจินตราภูลาภสำหรับใครที่รับการช่วยเหลือก็รอดนะคะรอดก็มีหลายคนที่ต้องหายไปนะคะก็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแล้วก็วันนี้เราก็ได้ข่าวอีกว่าเรือหาปลาหายไปจมไปแล้วก็ช่วยได้ในบางส่วนหลายคนที่ยังหาไม่เจอก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ได้กลับมาแบบมีชีวิตรอดกันทุกคนด้วยค่ะสำหรับเพลงที่ตามมาก็คือเพลงน้ำท่วมนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยขอให้ผ่านมาและผ่านไปเร็วๆก็แล้วกันเพราะถ้าท่วมขังปุ๊บปัญหาเกิดแน่นอนนะคะสำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวของบ้านเหมือนกันแต่เป็นบ้านที่เรียกว่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเพราะอะไรโอ้โหคนจนอีกแล้วอ่ะสำหรับเรื่องราวสำหรับเพลง2เพลงนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เพลงหนุ่มเรือนแพนะคะเสียงร้องของอากระว่าวเสียงทองตามไปด้วยห้องนอนคนจนพี่เป้าสายันสัญญาซึ่งแนะนำมาทางโทรศัพท์หลายเพลงมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆจังหวัดที่แนะนำเพลงคุณอำพันธ์จากบางปูค่ะคุณพินจากสุโขทัยยายแสงจากบางนาคุณเอกจากนนทบุรีคุณเที่ยงจากปัตตานี

คุณพรจากสุโขทัยคุณเทิดจากสายใหม่นะคะคุณกอบคุณจากลาดพร้าว101แล้วก็ลุงหนวดนะคะได้ฟังแล้วนะขอมาหลายวันละให้ฟังกันในช่วงนี้เลยกันในช่วงเพลง History กับคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันเลยที่เราจะไปที่ไหนติดตามกันนะคะแล้วก็รีบลงทะเบียนรีบสมัครเพื่อที่จะได้ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันโดยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนับสนุนตรงนี้ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังมหานครซุปเปอร์ฮิตกันเลยทีเดียวติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่นาทีดาแล้วเนาะเป็นนาทีพิมพ์ดาแต่น้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะเราจะกลับมาเจอกันวันเสาร์ค่ะ 7:30 ถึง 10:00 กับบทเพลงที่คิดถึงกันโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครๆอะไรตรงไหนก็เฮงๆๆเงินทองไหลมานะชาลิติทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำค้าง
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทรงศักดิ์โยนถามธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกรัฐมนตรีสื่ออะไรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าววันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์กล่าวว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงความแข็งแรงให้แก่รัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณใดหรือไม่ต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่ทราบต้องถามนายกรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งเป็น5สี5ระดับตอนนี้อย่างสงบอยู่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายความมั่นคงว่าที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้กำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนจำนวน5เฉดสีไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นส่วนสีแดงเข้มถือเป็นมาตรการสูงสุดคือการสู้รบระหว่างกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นกรณีของเนิน450ที่มีการขุดกุเลตลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยจากนั้นมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนกศกระทรวงกลาโหมระบุว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเพราะขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่สงบเรียบร้อยทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แต่ยังไม่มีสถานการณ์ใดที่ต้องกังวลเท้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่คว้าชัยรอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลที่อยู่ระหว่างการแข่งขัน AGT 2026ที่

0: สหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศสั้นๆว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่โดยน้องเนเน่หรือน้องแพรวนางสาวรัติการอําลอยนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยที่ไปแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ชาวไทยต่างเชียร์และให้กำลังใจอย่างล้นหลามสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2026ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับที่5ทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญและ MMA อีก1เหรียญกับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงที่ได้เพิ่มจากวอลเลย์บอลทีมหญิงทำให้ไทยอยู่อันดับ5ของตารางส่วนอันดับที่1ยังคงเป็นของจีนมี36เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองแดงขออภัยค่ะ11เหรียญทอง17เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับที่4คาซัคสถาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: อ้าวฟังเพลงนี้ยังไม่ทันจบเลยนะครับพี่ละไอก็เข้ามากรี๊ดแล้วนะครับวันนี้ก็จัดสวยๆนะครับจัดนัวๆ3เพลงเพื่อชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับมีสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับพี่สุสุนารีนะครับมีไอ้ทองของกลอยนะครับต้องตายาใจนะครับรวมถึงคำเตือนของแม่จากน้องแมงปอชนทิชานะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบช่ำจิตช่ำใจมากเลยนะครับวันนี้โอ้โหลูกพี่เทลงมานะครับ

เรียกว่าน่าจะแบบประมาณแบบเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นะครับแต่พอมาถึงแล้วแถวพระราม9ก็ฝนก็หยุดพอดีนะแต่ก็แบบลงมาฉ่ำแบบมาช่วงนึงเลยนะครับแถวไหนฝนตกบ้างนะฮะก็เข้ามารายงานกันนะครับแล้ววันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลายท่านไฟตกนะครับโอ้เฮียอีกต้อง2วันเนี่ยโอ้กูจะได้พักไม่ต้องห่วงครับผมวันนี้เฮียเติมโบนะครับมาเพื่อชาวคณะที่เคารพทุกท่านแล้วครับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตเติมโบใหญ่หน่อยนะครับสีเหลืองสดใสนะครับชาวคณะจะได้มีเรี่ยวแรงในการทำงานนะฮะก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับสัก2นาทีนะจะก็มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดทีเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับก็เดี๋ยวเฮียก็มาทักทายลูกพี่ที่เคารพทุกท่านเลยนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะท้องฟ้าดูอื่นๆนะครับแต่เราไม่อื่นนะครับเราทำงานสวยๆสบายๆผ่อนคลายนะครับนะไม่เร่งรีบแต่ก็ไม่ง่วงนอนนะครับผมนะเราต้องมีพลังตลอดเวลานะฮะก็แวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมวันนี้อากาศดีมากเลยครับแม่กินอิ่มตาปลือนะครับฟ้าแบบฝนตกโปรยๆนะครับคลึ้มคลึ้มห่มผ้ามีหมอนหน่อยนอนฟังเฮียนี่ดีดีนะครับแต่แม่กินอิ่มไหมอย่าเพิ่งนอนอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าดูกดระย้อนนะแม่นะเดินไปเดินมาก่อนนะครับเข้ามาทักทายมารัวสติ๊กเกอร์กันก่อนนะครับผมนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับนะเดี๋ยวนะอ่ะมาแล้วครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่ทองเปลวมีคุณฟาร์มนะครับพี่ดอกรักนะพี่ไก่มีเหรอครับนะฮะแล้วก็พี่มะลินะฮะพี่อุมาพรพี่มานะนะพี่บางสะอาดนะพี่อรพินพี่สมใจนะครับพี่หมวยพี่สัญญาพี่วันธนีพี่ศรีไวนะครับพี่สมชายพี่พงศธรนะพี่สุครีมนะมีพี่สละด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะมีลุงนวดนะครับนะพี่ขวัญเรือนบอกว่าบางนาตกไปแล้วนะครับนะพี่หนูริงบอกว่าลาดกระบังเบิ้ล2รอบไปแล้วค่ะนะครับนะพี่สมใจนะครับนะแล้วก็มีน้องบีมมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราคุณแพทด้วยนะครับพี่ดอกรักพี่กฤษชมนนะพี่จันเพ็ญบอกอู้โบสวยมากอู้ขอบคุณมากเลยนะครับคนใส่มาก็ดีใจนะครับสีนี่สว่างนะครับแม่เข้ามาดูกันวันๆไม่ทำอะไรคิดแต่จะใส่อะไรมาเล่นกับชาวกันนะครับผมเอาพี่ปีใหม่ก็มาแล้วนะครับผมนะพี่กล้วยนะครับนะแล้วก็มีน้องบอมจอมซ่าพี่ละไอนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตะป๊อปก็มาแล้วนะครับนะอ่ะพี่วันวิสาด้วยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่องเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีสถานที่นะครับเอามาถ่ายกันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นที่ที่คนรู้จักกันนะฮะอ่ะตอนนี้ชาวคณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเปิดโลกกว้างนะครับนี่คือสถานที่อะไรนะครับอ่ะรีบเข้ามาถ่ายกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลด

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยาม
1: หนุ่มสวัสดีครับพี่เทศ
2: ค่ะจากปัตตานีนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากที่โทรมาปัตตานีตัวนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่
2: อ๋อทำท่ามัวมัวค่ะ
1: ครับ
2: เอ๊ะพูดเพี้ยนหรือเปล่า
1: อ๋อไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนคือคลุ้มมัวมัวแต่ยังไม่ลงใช่ไหมครับ
2: ใช่ลงเม็ดหน่อยนะคะ
1: ปกตินี่แถวปัตตานีนี่ฝนฉ่ำไหมครับพี
2: ่อุ้ยแต่ช่วงนี้บ่อยมากเลยอะค่ะ
1: อ๋อครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็ไม่แพ้กันนะครับพี่
2: อ๋อเขาแข่งกันนะคะ
1: ครับโหเปียกทุกวันเลยครับพี่ ช่วงนี้ตกหนักนะโอ้แล้วตอนนี้พี่เทศทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: อ๋อตอนนี้โอ้พี่เทศฟังเพลงทุกวันเลยอะค่ะเพราะว่าดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เปิดเพลงให้ผู้สูงอายุฟังทุกวันเลย
1: โอ้ยขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากฟังยาวๆนะขอบคุณแทนพี่ดีเจท่านอื่นด้วยนะพี่เทศนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
2: ่อยากฟังเพลงสัตวาหน้าหนาวอะค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับพี่แดงนะครับพี่เทศมอบให้ใครไหม
2: อ๋อมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะชอบเยี่ยมหนีมากเวลาหัวล้ออุ้ยได้แรง
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่เทศครับว่างๆก็โทรมามาคุยกันบ้างนะพี่เทศนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับพี่เทศวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เทศฝากเรียงฝากเพลงใช่ไหม
2: ฝากแล้วค่ะ
1: อ้าวได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะคะวันนี
1: ้ขอบคุณครับโอ้ยินดีมากๆนะครับโอ้ฟังแบบสดๆนี่แบบพริ้วมากนะครับเพลงนี้นะฮะอยากสิฮักใดเด้นะครับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปั้นน้ำใจนะที่อสมทของเรานี่เองนะที่ห้องออดิโทเรียมนะฮะชั้น6บมจ.อสมทนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer

0: บียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาตรงจุด
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกนะฮะนี่คือฝากแฟนผมด้วยนะครับพี่เดวิดอินทีนะฮะมีวิทย์ไหลหลายใจนะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะฮะมีสัญญาเมื่อสายันจากพี่ไทยธนาวุฒินะครับเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แอลนะฮะสวนมะพร้าว500ไร่นะฮะก็ขอให้พี่แอลมีความสุขมากๆนะฮะคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีที่งามก็ขอให้สำเร็จดังหวังนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีอายุยืน120ปีเลยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดนะครับอ้าวพี่แอลของเรานะฮะแล้วก็ชาวคณะนะครับอยากฟังเพลงไหนนะตอนนี้ก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้เข้ามาแล้ว2สายนะก็กดเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำเบอร์สวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองพาเรทกันนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่จรัญนะครับบ้านบนดอยจ้ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิกดุลถกสภากลาโหมนัดส่งท้ายปีขอบคุณผบ.เหล่าทัพดันชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดเดินหน้าปี70เสริมกำลังพัฒนาควบคู่ความมั่นคงพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนซึ่งได้ร่วมปฏิบัติภารกิจและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครมาแล้ว13วันมีผู้สมัครเกือบ 10,000 คนโดยกระทรวงกลาโหมมุ่งสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาทางด้านค่าตอบแทนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นำร่องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ซึ่งหน่วยงานด้านทหารจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกำลังคนในการปฏิบัติงานสภากลาโหมสั่งคุมเข้มโดรนชายแดนไทยกัมพูชาสกัดชิ้นส่วนประกอบโดรน DIY วันใช้สอดแนมหนุนรบนาวาอากาศโทนัทนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังทหารในพื้นที่รายงานว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้โดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026เซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโอปากิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรปีเช่พันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ไทยชนะไปได้2-0เซต15-3และ15-5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะ2-0เซต15-9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็สามารถเอาชนะ2-0เซต15-4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชายไทยเก็บคะแนนสะสมเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถม ่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ตราธงทอง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S
13: วิ่งก

0: ไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเพียงหมีกล้ามใหญ่ใส่ใจแต่สาวๆใช่ไหมครับ
3: โอ้ใส่ใจทุกคนครับพี่เอกคุณโก้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับลูกพี่
4: ขับแท็กซี่ครับ
3: โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้แบบยอดดีไหมครับพี
4: ่ยอดดีครับ
3: ยอดดีนะครับวันนี้วิ่งแถวไหนครับพี่เอกครับ
4: เมื่อกี้ตอนโทรอยู่หนองจอกแต่ตอนนี้มาอยู่มีนบุรีแล้วครับ
3: อ้าวครับผมแถวมีนตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่เอกครับ
4: ตกแล้วหยุดแล้วครับ
3: อ๋อหยุดแล้วเนาะวันนี้วิ่งถึงกี่โมงครับพี่เอก
4: ก็ประมาณ 2-3 ทุ่มครับ
3: โอ้โหก็นานกันเนาะพี่เอกเนาะ
4: ครับตั้งแต่ตีห้า
3: โอ้โหนี้ก็แบบตีห้าทำงานถึง3ทุ่มโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่เอกนะโหดมากเลยนะ
4: ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ได้ยอด
3: โอ้ยวันนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ 50,000 หรือเท่าไหร่ครับพี่เอก
4: เอา 20,000 พอ
3: สาธุขอให้ได้วันนี้พี่เอกอยากฟังเพลง
4: อยากเปลี่ยนนามสกุลครับของแหม่มพิมานลำ
3: ได้ครับพี่เอกครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: คร
3: ับ เดี๋ยวผมนำทางให้น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่เอกครับ
4: มอบให้เพื่อนๆที่ขับแท็กซี่ทุกคนครับและทุกเสียงทุกสายด้วยครับ
3: ครับผม
4: พิเศษเทียมอีและน้องหนังใหม่ด้วยครับ
3: น้องเมย์ด้วยนะ
4: ครับ
3: ครับผมขอบคุณนะครับพี่เอก
4: ครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทของเราก็เป็นชื่อชุดว่าอยากจะเจอเนื้อคู่นะครับนะฮะมีขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับพี่หญิงลีนะครับมีสนนะคะน้องหนิงปฐมานะครับแม่อยากอุ้มหลานนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะมีอยากเปลี่ยนนามสกุลน้องแหม่มพี่มานรำนะฮะก็จัดไป4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยแล้วนะก็รีบเข้ามาตอบกันนะครับพอดีวันนี้อยู่ๆนึกแวบขึ้นมาเลยนะครับผมนึกถึงต้มจืดตำลึงหมูสับนะครับก็เลยเรามาคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของใบตำลึงนะครับโอ้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับไข่เจียวหมูสับซะหน่อยดีดีนะครับผมนะเอามาครับลูกพี่ตำลึงนี่ประโยชน์เยอะมากเลยนะแล้วก็หากินไม่ยากมากด้วยนะครับนะเอาข้อดีของเขานะในการทานตำลึงนะฮะก็มีบำรุงสายตานะฮะเพราะว่าเขามีวิตามิน A นะครับมีเบต้าแคโรทีนนะฮะก็ช่วยป้องกันอาการตาฝ้าฟางบำรุงสุขภาพตานะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากเลยนะฮะแก้ผดผื่นคันนะครับนะนำใบสดนะนำมาขยี้หรือว่าตำละเอียดก็ทาแก้พิษนะคันจากตัวบุ้งนะฮะแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้นะครับช่วยในระบบขับถ่ายนะครับมีกากใยอาหารสูงนะฮะแล้วก็ช่วยระบายท้องป้องกันท้องผูกนะฮะรวมถึงช่วยลดไข้นะฮะแล้วก็ดับพิษร้อนนะครับใบเนี่ยมีฤทธิ์เย็นนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการร้อนในนะครับแล้วก็บรรเทาแผลอักเสบนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะข้อมูลจาก True ID Food นะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เมื่อวานนี้น้องสุตาไก่วัดนะครับก็เข้ามาขอเพลงของพี่การทัศนะนะคะเฮียอุ้ยอยากฟังเพลงนี้ค่ะก็บอกไปนะว่าต้องรอจ่อคิวฮิตนะครับตอนนี้มาเรียบร้อยนะนี่คือสุดแขนทศกัณฐ์นะจากน้องการทัศนะนะครับโอ้เอ็มวีก็ทำดีมากเลยนะครับแบบถึงอารมณ์มากเลยนะฮะสังกัดแกรมมี่โกลด์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะน้องการทัศนะเป็นคนแต่งเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงนะฮะเรียบเรียงเนี่ยพี่เอ็มนาโนนะฮะใครฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: อ้าววันนี้นะครับแม่ๆเข้ามากดดันกันเยอะเลยนะครับลูกเพชรนะครับลูกเพชรกทาวุฒินะครับผมนะฮะวันนี้มีทั้งมาจาก SMS ของเรานะฮะแล้วก็โอ้วันนี้ Facebook Live ในช่วงชั่วโมงแรกนี่แม่มาเยอะมากนะครับกดดันจนต้องเปิดนะครับผมอ่านเกมไม่ขาด นะจากน้องเพชรนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะครับส่วนสิทธิ์ของเจ้านะครับจอมยุทธไหมไทยตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงเพลงนี้นะครับก็เรียกว่าน้ำเมกับตะป๊อปนี่รีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับแล้วก็มีพี่จิตพี่ขวัญพี่ละไอก็เข้ามากรี๊ดช่วยด้วยนะครับผมอ่ะ2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียมาเฉลยละว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่อะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลแทมแทมเทมเทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือทัชมาฮาลครับผมจากประเทศอินเดียนั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก medium.com ด้วยนะครับโอ้วันนี้ชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะฮะมีพี่จิราพรนะครับมีพี่ขวัญเรือนนะฮะมีเจเดซี่มีพี่หนูริงมีตะป๊อปนะฮะมีเดี๋ยวนะหวัดมากเลยเนี่ยลายมือเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยเขียนเองเนี่ยเดี๋ยวนะ ขอไปอ่านไม่ออกเขียนเองอ่านไม่ออกเองพี่บีมป่ะพี่จีนเหรอนะครับขอไปครับอ่านไม่ออกครับเขียนวัดไปหน่อยแล้วก็มีพี่ละไอนะครับแล้วก็พี่นิรมัยนะฮะแล้วก็มีพี่จิตนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่าทัชมาฮาลนะฮะอ๋อน้องบีมโอ้โถนึกว่าใครน้องบีมก็ตอบถูกนะฮะใครที่ตอบว่าทัชมาฮาลนะครับแล้วเฮียมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลย

0: ยหนีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พอลซ่า
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
5: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
5: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: ยหนีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ันนี้เป็นงานจากน้องตรีนะครับผมมันแปลว่าหักนะฮะตรีชัยนรงค์เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับนะแล้วก็อุ้ยชาวคณะของเราพี่จิตมากรีดนะครับมีพี่หนูริงมีน้ำเมย์มีพี่อุไรนะฮะมากรีดช่วยด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะทุกบ้านทุกด้อมนะครับเราชอบใครก็เข้ามาขอเพลงเลยนะจ๊ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะเอาช่วงหน้านะครับยินดีต้อนรับทุกช่องทางเลยนะฮะก็ปูเสี่ยวรอนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ผมส่งท้ายด้วยงานจาก Freebird นะจ๊ะคอยจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดที่มาคาซิโอคอนเนคชั่นนาฬิกาจากรุ่นธรรมดาสู่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเหตุสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลส่องอยู่บนข้อมือใครบ้างหลังมีประเด็นเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภาษาอังกฤษอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมสวมใส่เปรียบเสมือนของแทนใจก่อนร่วมรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มานานแล้วโดยจะรับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569และมีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพรดอนปริศนานัทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วช่วงลงพื้นที่หาเสียงและตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบก็จะซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมประมาณเรือนละ 1,900 บาททางนี้มีรายงานว่าสำหรับนาฬิกาคาซิโอ AE 1,200 ที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ขณะนี้มีรายงานว่านายอนุทินซื้อมาช่วงลงพื้นที่ดูราคาสินค้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายน2569ทร.ปิดด่าน 100% สะเทือนฝั่งกัมพูชานาวิกโยธินพบลังกระเป๋าถุงกระสอบต้องสงสัยในสวนเกษตรคลองใหญ่57ชิ้นพบลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติพลตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรตำบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกจึงตรวจยึดไปตรวจสอบก่อนขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต้องปิดการจราจรช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึง27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Whoa!

0: สบัดบ๊อบนะครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะแล้วก็มีผู้ชายพายเรือนะจากน้องดวงตาคงทองจ้าม
1: หานครออนไลน
0: ์เอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะครับแล้วยังมีโบนะที่ส่งพลังกันอยู่นะฮะแล้วก็มีเวลาเล่นกันตอนนี้อีก46นาทีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับวันนี้ดูครึ้มๆดูอึนๆนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับภาคเหนือนะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะ 40% นะครับอากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับร้อนสุด34องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับวันนี้ก็มีฝนตกหนักบางแห่ง70% นะครับร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสูงสุด 80% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะวันนี้ร้อนสุด35องศานะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักนะฮะบางแห่งนะครับนะประมาณ 80% นะครับก็ไม่แน่นะครับช่วงเย็นนะครับ 80% จะลงหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็ไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับแล้วก็ไปภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แม่ฮิสตอรี่นะครับคิดถึงมากๆนะคิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชโยนะฮะแล้วก็มีเพราะว่าคิดถึงนะจากน้อง X อาสยามนะครับเอาสองเพลงรัวๆ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโล

โลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่ชาญประเวศพี่เน่งเบื้องกลุ่มนะครับคุณยายแสงคุณลุง935มีพี่จำนงป้ายาสมุทรปราการนะครับมีพี่แจ็คอ่อนนุชด้วยนะครับแล้วก็ชาวคณะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่สมใจนะครับพี่ลำพึงพี่นิสานะครับพี่หนูริงมีพี่แหววพี่แอลอินทิราพี่สุฮอลแลนด์พี่สุรชัยนะครับพี่อัมพรพี่บุญมั่นนะฮะแล้วก็เชฟพงเจนีนะครับพี่สุนิสาพี่จงรักคุณยายพอเพียงนะครับแล้วก็มีพี่อุไรพี่ขาวดอนคุณออปโป้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะคุณประภาพี่นิสานาถนะครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยนะครับนะแล้วก็มีน้ำเมนะครับนะมาโรสติกเกอร์กันพี่ลำพึงเจเดซี่นะครับพี่จิตนะฮะมีพระรุ่งด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์รัวๆมากเลยนะครับนะเอาเสียเปียกนะครับมาเพิ่มมาแล้วนะครับแม่นอมก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ชื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับเอา2เพลงก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหสายหวานมากๆเลยนะมีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับรวมถึงหมดดวงฤทัยนะจากน้องลีโอด้วยนะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้ง

ที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งกับนัททอยนะครับวันนี้กดดันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกต.ถกตำรวจวางมาตรการเข้มรับมือพันธมิตรบุกยื่นสอบสว25กันยายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยว

0: กับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันศุกร์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่เย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา 10:00 น.ทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2ด้วยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24กันยายนเวลา 16:30 น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ของวันที่25กันยายนเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวค้นโกดังจังหวัดระนองพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าหลายล้านกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยบริเวณโกดังร้างหมู่ที่1ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบภายในโกดังพบสินค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งต้องสงสัยว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายทันโก้อูเช่าพื้นที่ว่างบางส่วนภายในโกดังเพื่อพักอาศัยโดยเช่าต่อจากนายชาลิฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่อายัดไว้รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยรายละเอียดและผลการตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต่อไปสตง.ลุยตรวจการก่อสร้างโครงการสกายวอล์กราชบุรีรองนายกอบจ.ยืนยันเปิดให้บริการปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญาภาพผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมนายชิตสกุลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์บริเวณหอนาฬิกาตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์คครอบอาคารหอนาฬิกาวงเงิน 37.96 ล้านบาทตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ผลตรวจสอบปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะ2ตามสัญญาลงวันที่29มกราคม2569กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะ1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบด้านรองนายกอบจ.ราชบุรีชี้แจงว่าได้ทดลองเปิดให้บริการสกายวอล์คช่วงปีใหม่เป็นเวลา16วันมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นมากจึงนำข้อมูลจากการทดลองเปิดให้บริการมาเป็นพื้นฐานวางแผนบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายท่องเที่ยวคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามุ่งหวังให้สกายวอล์คเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงในอนาคตต่อไปจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กรุงมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ้อนรับโดย3งานเพลงนะครับจาก3หนุ่มบรรยากาศฝนพรำๆแบบนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่นะป่าวิมลจากแถวคลองหลวงบอกว่าตอนนี้คลองหลวงตกหนักมากอยู่นะคะอ่ะยังไงระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้นะสำนักงานเพลงครับวันนี้เพราะๆเลยเปิดมาด้วยนี่ลำเพลินวงศกรครับบอได้จับสลากเป็นแฟนฝันพ่อไม้ไทยหัวใจศิลป์บุญพลาครับพี่ไม้พี่รมพรกับฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulse
0: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับ 4:00 นจนถึง 1:00 นตรงผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะทั้งกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เราก็ขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network นะครับเพิ่มเติมจากกรุงเทพฯปริมณฑลก็จะมี14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366นะก็สวัสดีไปถึงพี่ประโมทจากตราดด้วยวันนี้แวะมาทวงเพลงขออยู่ด้วยคนของพี่เป้าสายันสัญญาแม่ขอบคุณรัฐพร้าวร้อยหนึ่งครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณคุณป้าวิมลนะคลองหลวงป้ายาสมุทรปราการพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชครับพี่พลอยว่าวัดอรุณนะพี่นันเพชรชบูรณ์วันนี้เปลี่ยนเพลงนะพี่นันฝากเพลงพี่ต่ายมาฮักตลอดคิดฮอตเสมอดิฝากว่าให้เอื้อยบัวขาวราม118รวมไปถึงพี่สุดยอดวังสะพุงแล้วก็ให้น้องบ่าวโอ๊ตด้วยอ่ะขอบคุณด้วยเช่นกันนะพี่คนโคราชพี่พีรพลครับส่งข้อความมาขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์เอื้อยสาปากแดงฝากเพลงหูสึกง่ายของน้องน้ำแข็งทิพย์ภาวันเฉยพงษ์เจนีครับเพิ่มเติมขอแค่รู้ข่าวเพลงนี้มอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95อยู่และมีอีกหนึ่งข้อความฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดน้องเพชรคทาวุฒนะและทักทายไปถึงไอพรอ่อนนุชครับบอกว่าตื่นเช้ามานี่กำลังนั่งให้กำลังใจน้องเนเน่อยู่เลยโอ้ปาปื้มอันนี้เป็นความภาคภูมิใจจริงๆแล้วก็นะมันขนลุกจริงๆทุกการโชว์ของน้องเลยก็ว่าได้นะวันนี้ไอพรเขาเพิ่มเติมของลำเพลินบ่ได้จับสลักเป็นแฟนก็เปิดให้เป็นซิงเกิลแรกเลยนะครับ 16:24 นาทีมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อเนื่องอีกสักหน่อยนะครับผมก่อนที่จะไปพูดคุยกับหนึ่งสายหน้าใหม่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าบ่าวโอ้สบายดีไหม
1: ก็ไม่ค่อยสบายฮะถ้าได้หมื่นสองหมื่นสบายขึ้นทันทีเลยพี่นัน
2: โอ้ยเอาบัญชีมา จะรีบโอนอย่างไร
1: อันนี้เรื่องจริงเนาะถ้าแบบเงินเข้านี้รู้สึกมันดีใจมันรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมาทันทีทันใดเป็นไหมเป็นไหม
2: ถ้าง
1: ั้
2: นก็เอาเง
1: ิน
2: ได้ใจได
1: ้
2: ไหม
1: เหรอนี่นี่มีสาวบางกะปิเขาบอกว่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรแทนได้ไหมอ๋อใครครับพี่นันเลยนะแล้วเพชรบูรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: ฝนก็ลงมาป้อแป๊ะป้อแป๊ะร้อนมากร้อนถึงมากที่สุดร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจร้อนถึงกระเป๋าคุณ
1: นะนี่ถ้าผมมีเบอร์พระพิรุณนะผมจะโทรให้ฝนไปตกแถวเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยพี่นัน
2: เอามาเลยเอามาเลย

0: รับได้เสมอ
1: เออกรุงเทพนี่กระหน่ำเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าใหม
0: ่เพลงฮักตลอดที่พ่อเสมอ
1: มอบให้ใครเชิญเลย
0: ฝากให้พี่สุดยอดวังสะพุงแล้วก็คุณประขาวรามกำแหงแล้วก็คุณพ่อน้องข้าวปั้นที่นาแห้วแล้วก็คุณสุรเดชขีดแชเดนหน่อยแล้วก็น้องเมย์ด้วยแล้วก็บ่าวอุดด้วยแล้วก็เย็บ495ทุกคนเลยทั้งหน้าจอได้นอกจอได้หลังจอน้องโอ๊ตมันเดือนหน้าถ้ามีโอกาสพาคุณแม่มาเที่ยวงานอุ้มพระลำน้ำสิหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่ไหมจัดช่วงวันไหนครับพี
0: ่มันวันที่8ถึงวันที่17แต่ลำถวายนี่วันที่ลำบวงสรวงวันที่10แล้วก็วันที่11อัญเชิญพระพุทธมหาราชาลงน้ำ
1: แล้วพี่นันได้ไปร่วมรำถวายด้วยไหมเนี่ย
0: ไม่ไหวหรอกเดี๋ยววงแต
1: กนะขอบคุณด้วยนะพี่นานวันนี้มาพูดคุยกันเดี๋ยวจัดเสิร์ฟเพลงให้นะ
0: จ้าขอบคุณมากนะคะดูแลพัฒน์เป็นคาราโอเ
1: กะครับผมสวัสดีครับ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: FM 95

ว่าแล้วดูจนได้ไม่ใช่จ่อยนะ

0: บันทึกการแสดงครับจากพี่จอยรวมมิตรเต้ยก่อสร้าง
1: ครับครับ
0: กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครมาช่วงนี้ครับข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะธนาคารออมสินครับช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่หรือ flat rate เนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก effective rate เนี่ยนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดย

ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก

0: เตาแก๊ส Lucky Flame
1: Lamazone Cream มีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazone Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตหินติดหัวใจ
2: 16:52 นกันแล้วครับผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยครับทาง SMS 4689400วันนี้พี่บัวขาวบอกว่าฝนไม่ตกค่ะแถวๆราม118วันนี้อากาศดีเลยนะพอตกไปแล้วเนาะแล้วก็ฝากเพลงรุ่นนี้บอกมีคำว่าไม่มีคำว่าเหงานะครับฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งให้คุณนันเพชรบูรณ์น้องนุชนิ่มคนสวยแล้วก็น้องโอ๊ตเช่นเดิมพี่จูจูครับวันนี้ฝากเพลงจือแน่ใจเข้ามานะก็เดี๋ยวไว้จัดเสิร์ฟดูให้ละกันส่วนทางหลังไมค์เพิ่มเติมมาจากพี่เน่งบึงกลุ่มลุง935วันนี้อยู่แถวๆสายไหมนะฝากเพลงนานเท่าไหร่ก็รอนี่ของพี่เบิร์ดและพี่เสกฝากมอบให้ใช้ผงเจนีด้วยพี่นายจากน่านทักทายด้วยนะยายแสงบางนาพี่นีลาซานพี่ปูอุตรดิตนะครับแต่ชั่วโมงนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับงานเพลงจากนังหาคาราวานครับผมมีความหมายที่ดีเลยทีเดียวนะก็เหมาะมากกับช่วงบรรยากาศแบบนี้ด้วยหยิบยกเพลงยิ้มกลางสายฝนมาถึงแม้ว่าแต่ละวันเราจะต้องพบเจออุปสรรคความท้อแท้ใจบ้างแต่รอยยิ้มของเราก็ต้องพยายามมีให้เสมอถึงแม้ว่ารอยยิ้มนั้นมันอาจจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดเนาะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องพิจารณาใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งชดใช้กว่าหมื่นล้านคดีจำนำข้าวที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 128,861,800

0: 880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในการคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยืนของศาลปกครองชั้นต้นกนอ.เกาะติดพายุฝน 24-27 กันยายนสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมรับมือน้ำท่วมนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้โดยพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมสูงกนอ.จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มพิกัดโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกำลังการสูบน้ำรวมสูงถึง100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้นำระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะมาใช้ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีการวางระบบแนวป้องกันและคันดินด้วยการบดอัดคันดินแน่นเสริมด้วยวัตถุป้องกันและคอนกรีตเสริมความมั่นคงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำหลักและเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในทุกสถานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: เนี่ย
1: จอบไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า

0: ชมพูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าง
4: านสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: วนเวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่พาเรเพลงฮิตครับหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่ตะวัน
4: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
3: เปียกฝนหรือเปล่าครับ
4: ฝนไม่เปียก
3: ไม่เปียก
4: ครับ
3: แต่ฝนตกอยู่นะพี่นะฝนตกแบบนี้เงาหรือเปล่าหัวใจของพี่ตะวันเนี่ย
4: ก็ไม่เหงาครับ
3: ไม่เหงานะมีคนนอนเคียงข้างนั่งเคียงกายอยู่นะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าใหม่ครับเนี่ย
4: วันนี้มาขอเพลงหุ่นไล่กาของพี่บาวีคุณบาวีอาสยามครับ
3: นี่หุ่นไล่กาแล้วปกติพี่ตะวันเคยแบบว่าต้องเปรียบเสมือนตัวเองเป็นหุ่นไล่กาไหมกางแขนรอแฟนมานอนกอดอย่างนี
4: ้ครับ
3: อย่าเป็นอย่าแบบอย่าแข็งทื่อเหมือนหุ่นไล่กานะพี่ตะวันนะเราต้องอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขาด้วยนะ
4: ครับ
3: โอ้โหแล้วมอบให้ใครบ้างพี่ตะวันวันนี้เพลงนี้เชิญเลย
4: วันนี้มอบให้น้องมอบให้ทีมงาน FM FM FM 95ทุกคนครับแล้วก็น้องโอ๊ตด้วยครับ
3: ครับผมเดี๋ยวมีน้องอื่นๆไหมฮะเนี่ย
4: มีน้องเหมยคุณยงน้องยงนะครับน้องอีโก้น้องเอ็กเจลมอบให้ทุกคนมอบให้น้องผมครับ
3: ได้เลยครับนะอ่ะ

0: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแต่ก่อนวางสายพี่ตะวันเช่นเดิมครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนสั้นๆนะครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะ
1: เดี๋ยวมอบให้เพื่อนผมด้วยแอนดี้ครับ
0: ครับผม
1: มอบให้เพื่อนผมที่แอนดี้ที่ทำงานอยู่ประเทศไทยด้วยครับ
0: แล้วมีเพิ่มเติมอีกไหม
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะครบนะ
1: ครบแล้วครับ
0: โอ้สุดยอดจริงๆแม่เพื่อนฝูงเยอะแบบนี้น่ารัก
1: เพื่อนผมทำงานอยู่ประเทศไทยครับ
0: อ๋อ
1: เจอกันหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กตั้งแต่เด็กอยู่ครับ
0: อ๋อนะแล้วตอนนี้ก็แบบอาจจะแบบติดต่อได้ติดต่อกันอยู่บ้างไหมพี่ตะวัน
1: ไม่ติดต่อครับ
0: อ๋อห่างหายไปเลยเนาะ
1: เขาทำงาน
0: อ๋อทำงานอืม
1: น่าจะ
0: อ่ะโอเคได้เลยมากเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะ
1: คร
0: ับครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคเรียบร้อยครับพี่ตะวันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ครับผมครับน้องโอ๊ต
0: ครับผม
1: ครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีครับมาหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับจากแถวๆสวนหลวงเนาะพี่ตะวันของเราก็ทักทายทุกช่องทางชั่วโมงที่2แล้ว 17:13 น. สี่เพลงนี้รวมมิตรนะฮะเป็นพาเรทเลยก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาสี่เพลงนี้เนื้อหาก็ไปทิศทางเดียวกันอยู่นะมาเริ่มต้นด้วยเอกราชสุนทรภูมิครับขอแค่รู้

0: 4เพลงต่อเนื่องครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะหลายช่องทางที่แวะมาฝากเพลงกันนะไม่ว่าจะเป็น SMS หลังไมค์ก็ดีหรือว่าทาง Facebook ไลฟ์สดครับก็รวมมิตรเป็นพาเรทเลยชุดนี้เปิดมาด้วยขอแค่รู้ข่าวครับเอกราชสุวรรณภูมิโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีหุ่นไล่กาครับพี่บาวีและปิดท้ายด้วยให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามนแคนแก่นคูนนะทักทายด้วยนะครับทางไลฟ์สดนี่คุณแม่ภัยศรีเอ๋ยพี่มลิพี่กระแตศรีสเกตพี่เล็กซอกราวด้วยนะครับผมโอ้ไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยทีเดียวนะลุงต้อยแวะมาแล้วคุณยายพอเพียงยังคงอยู่พี่ดวงเดือนนะรวมไปถึงพี่ปาลิตาด้วยนะครับก็ทักทายกันอ่ะฟังเพราะๆเมื่อสักครู่4เพลงต่อเนื่องกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาสู่จอคิวฮิตกันต่อนะครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำกันสำหรับช่วงโมงนี้นะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผมเพลงใหม่จากวงไม้เมืองคุณฟังกระแสก็มาดีเลยทีเดียวนะฮะชื่อเพลงว่าตามหาเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย S1 Music ครับคำร้องทำนองได้จากพี่ฮาลีมนะคุณพี่วีรยุทธ์ชูลีกรครับซึ่งการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ได้จากพี่เคนตะโมรินะครับเคนตะโมรินะตามหาใครที่กำลังเหงาๆโดดเดี่ยวอ้างว้างนะก็ต้องฟังเพลงนี้ดีๆนะครับก็การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตามหาใครสักคนที่จะมาคอยแบ่งปันความรู้สึกในช่วงเวลาดีๆแล้วก็ในยามทุกข์ยากไปด้วยกันเดินไปด้วยกันอ่ะตามหาครับจากไม้เมือง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
8: พาวซ่า

สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17:53 นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครครับคุณผู้ฟังมาถึงท้ายชั่วโมงนี้นะครับอัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งเมื่อวันที่17กันยายน2569ที่ผ่านมาครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของมนุษย์หรือพม.ครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติโครงการที่ทุ่ง2ห้องนี้นะครับในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ชานเมืองแต่ปัจจุบันครับคุณฟังก็อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่มีความสะดวกในการเดินทางและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของกลุ่มวัยตั้งต้นชีวิตมากขึ้นหากก่อสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่เป็นอาคารสูงเพื่อที่จะรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจะสามารถเหลือพื้นที่โครงการเนี่ยมาพัฒนาเป็นอาคารเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ได้เพิ่มตลอดจนอาคารเพื่อการพาณิชย์หรืออาคารสำนักงานให้มีร้านค้าสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายครบถ้วนก็สอดรับครับกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันซึ่งปัจจุบันครับโครงการก็มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาการเคหะแห่งชาติจึงมีความจำเป็นในการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องครับหากดำเนินการตามนโยบายโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องก็จะสามารถพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารประมาณ 3,800 หน่วยครับก็มีอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงานที่จอดรถพื้นที่ซึ่งเขานะครับก็จะเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยเดิมให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีโอกาสทางเศรษฐกิจและเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของคนทุกวัยพร้อมเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานกันครับนานเท่าไหร่ก็รอจากพี่เสกโลโซพี่เบิร์ดธงชัยไม่เงินไตเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18:00

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็น
5: ครับ
4: เย็นวันพุธแล้วนะครับ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีหลายเรื่องที่สามารถคุยกันได้นะฮะทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งเรื่องกีฬาทั้งเรื่องบันเทิงนะ
5: ค่ะ
4: ก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกว่าหมื่นล้านบาทนะโดยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้แสดงได้แจ้งว่ามีพยานหลักฐานใหม
5: ่
4: นะซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็ได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้อ่านคำสั่งที่คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกแล้วก็สามีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีคำสั่งใ นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่นำมายื่นซึ่งลงวันที่1สิงหาคม2568ที่นางสาวยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเป็นเพียงการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ส่วนข้อโต้แย้งเรื่องการนำความเสียหายจาก G2G มาประกอบการกำหนดความรับผิดศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วการโต้แย้งจึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจของศาลไม่ใช่เหตุที่จะนำคดีมาพิจารณาใหม่ศาลจะมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งรักก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่นำหนังสือกระทรวงพาณิชย์มายื่นเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีจนถึงเจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่มีชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะที่คำสั่งกระทรวงการคลังที่เรียกให้ชดใช้กว่า 35,000 ล้านบาทเป็นการคำนวณจากความเสียหายจากโครงการโดยรวมไม่ได้เป็นความเสียหายเฉพาะการระบายข้าวจึงนำมาเป็นเหตุขอพิจารณาคดีใหม่แต่แล้วก็ตามก็ต้องยอมรับผลการตัดสินในวันนี้ตอนนี้จากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ทำให้คำพิพากษาเดิมที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่า 128 ล้านบาทยังคงมีผลก็รวมว่าอย่างนี
5: ้ขณะที่ฝ่ายกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อได
4: ้
5: นี่มันคือปกครองสูงสุดแล้วไม่ใช่หรอคะ
4: ก็คงจะมีประเด็นอะไรเข้าไป
5: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้เงินหรอคะเนี่ยหมื่นล้านเนี่ย
4: ก็คุณทักษิณก็ยังใช่ไหมกระดาษ
5: 17,000 ล้าน
4: จบมาละดีกาจบมาละก็ยังให้ทนายไปยื่นฟ้องอะไรต่างๆว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนเคยจ่ายไปแล้วแล้วยังมาจ่ายซ้ำ
5: ยึดไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 ล้านนะฮะก็ที่เหลืออีก 30,000 กว่าล้านยังจะมาเก็บภาษี 17,000
4: ครับ
5: ค่ะ
4: อันนั้นก็เป็นส่วนที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายก็ตั้งทนายไปยื่นต่อสู้คดีไปคุณยิ่งลักษณ์ก็มาในแนวเดียวกันนะฮะก็ยังพลิกข้อกฎหมายสู้กันต่อไปเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเวลาไปยึดทรัพย์ใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงจะยึดได้เลยนะโดยปกติแล้วเท่าที่ทราบมันยากเย็นมากในการเข้าไปยึด
5: ก็เป็นการศาลปกครองยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนะ
4: ครับ
5: ค่ะแล้วก็
4: ที่ไม่รับ
5: ใช่เพราะนั้นก็คือสู้สองศาลให้กลับมาพิจารณาใหม่ก็ไม่สำเร็จก็ส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหม่กว่า 10,000 กับ28ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตามที่กระทรวงการคลังสั่งเนี่ยยังมีผลบังคับใช้ที่ยึดไปแล้วจริงๆอ่ะ43ล้านค่ะที่ในศาล
4: อ
5: ีก 10,000 กว่าล้านที่อยู่ในคำสั่งนี้บ้านก็ยังไม่ได้ยึดนะคะบ้านในซอยโยธินพัฒนาเนี่ยค่ะ
4: ครับ
5: ยังคงเป็นของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะ
4: เ
5: ป็นการขอรื้อคดีจำนำข้าวที่สั่งให้ยึดทรัพย์ขึ้นมาพิจารณาใหม่เดี๋ยวก็คอยดูต่อนะคะว่าจะพลิกกฎหมายแบบไหนอย่างไรต่อค่ะ
4: ครับเอาเบรกแรกนี้เอาด้วยเรื่อง บทสรุปของคุณยิ่งลักษณ์นะที
5: ่ค่ะ
4: เราก็เกริ่นไว้แต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านจะมีคำสั่งนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับ
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว
6: ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค

0: ากให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
3: วันนี้23เอาคดีคุณยิ่งลักษณ์จบไปแล้วจะมีวันที่25กันยายนเนี่ยแหละค่ะที่ศาลปกครองใช่ไหมฮะพี่ศาลจะนัดตัดสินกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยค่ะที่หมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็วันที่25กันยายนเนี้ยก็จะได้คำพิพากษามาว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏเมื่อวานนี้ที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะมีทางออกอะไรยังไงไหมมันจะยุ่งไม่ยุ่งคำตัดสินเนี้ยจะจบไหมเมื่อวานนี้คำให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องกฎหมายค่ะเมื่อก่อนก็อยู่กฤษฎีกาใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: พูดถึงสิ่งที่มันน่าจะพอเป็นทางออกได้นะคะพี่ไพศาลพูดถึงข้อเสนอที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.เลยค่ะคือถ้าขนาดนี้แล้วทำงานต่อไม่ได้ต่อกันไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะกิจไปเลยออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วก็สรรหาใหม่ตามข้อกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าออกเป็นพ.ร.ก.ก็ต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ที่ไม่สามารถดำเนินการวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการจัดทำแผนแม่บททีวีดิจิทัลก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายนปี72คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองรอให้อ่านคำพิพากษาวันที่25กันยายนก่อนแล้วก็เชื่อว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่าไปคาดเดาคำพิพากษาส่วนตัวมองว่าวาระสำคัญที่จะสิ้นสุดปี72ยังพอมีเวลาแต่จะพยายามค่ะซึ่งประเด็นปัญหานี้ควรจะแก้มานานแล้วไม่ใช่ทำในช่วง2ปีสุดท้ายจริงไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะปี69จะหมดปีอยู่แล้วเพิ่งจะมาทำแต่เชื่อว่าคงจะมีการเตรียมพร้อมมานานส่วนความเป็นไปได้ในการออกพรก.ยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุด6ปีนั้นตนไม่ทราบขอให้รอคำพิพากษาก่อนค่ะก็พอจะเห็นแหละว่าถ้ามันวุ่นวายนะก็ออกพระราชกำหนดไปเลยค่ะยุบถ้าหากว่ายุบแค่บอร์ดแล้วเรื่องเลขของเลขาเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมคะมันเป็นปัญหาจากอะไรกันนะ
2: เลขายังไม่มีรองเลขาคุณอะไรเนี่ยที่
3: รักษาการ
2: หมอสรณะเขาพยายามจะดันมาก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็รักษาการไปถ้าสมมติกรรมการหลุดไปหมดเขาก็ยัง
3: ไปเป็น
2: รองเลขาแล้วก็ทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าชุดใหม่จะมาชุดใหม่จะมาก็มาแล้วก็แล้วแต่ชุดใหม่ว่าเขาจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเลขาตัวจริงอย่างไรก็อาจจะเอาท่านนี้หนึ่งขึ้นเป็นตัวจริงแล้วก็เสียงก็รับรองครบถ้วนกันโอเคก็ท่านก็ขึ้นเป็นหรือว่าเขาจะไม่เอาก็ต้องมีกระบวนการที่จะไปสรรหาเลขาคนใหม่อะไรก็ล้างไพ่นะถ้าเป็นว่าออกพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งอันนี้หมายถึงว่าปัญหาแสดงว่ารัฐบาลก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของหมอสรณะนะเขามองว่ามันทั้งยวงถึงให้หมอสรณะไปเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่ากสทช.จะทำงานกันได้ตามที่รัฐบาลเห็นดีเห็นงามหรือเปล่า
3: ก็มันแบ่งเป็นสองข้างชัดเจนนะ
2: แบ่งเป็นสองข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าหมอสรณะไปก็มันก็
3: จะยังทะเลาะกันต่อก็ยังไม่รู้ว่าใครจะ
2: มันจะสวิงไปข้างนึงซึ่งก็เป็นข้างที่ผมก็คิดว่าม
3: ีส่วนได้เสียกันเยอะ
2: กลุ่มทงกลุ่มทุนสื่อสารอะไรเขาก
3: ็มีส่วนได้เสีย
2: กันจะเหนื่อยนะใช่ไหมเขาคงเหนื่อย
3: เขา
2: คง
3: มีส่วนได้เสียกันเยอะ
2: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพอจะมองเห็นภาพเราๆอยู่ว่า โอกาสที่หมอสรณะเนี่ยจะโดนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าท่านต้องพ้นเนี่ยนะน่าจะเป็นไปได้แล้วก็รัฐบาลก็เลยเอาท่านอย่างนั้นก็ชัดแล้วก็ออกพรก.ก็ยุบทั้งหมด
3: ไปเลยยุบหมดเลย
2: ล้างไพ่ใหม่ไปเลยในคราวเดียวกัน
3: ทีนี้ก็จะได้กลุ่มเดียวกันหมดเลย
2: ก็
3: ไม่มีคานกันเลย
2: ไปเรื่องกระบวนการสรรหาใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่เหนือกำลังฝีมือของ
3: ผู้มีอำนาจ
2: ของสายซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการหาคณะกรรมการ
3: คณะกรรมการสรรหา
2: เขาถนัดอยู่แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ถึงว่ากกต.จะวินิจฉัยไปแล้วมันก็จบในเรื่องข้อกฎหมายนะแต่ผมดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันโอ้โหมันมาหลายทางมากนะไม่เพียงแต่ว่าที่คุณสนธิกับคณะเขาแถลงแล้วก็25ใช่ไหมคุณนันเขาจะไปกกต.
3: ค่ะ
2: ไปยื่นหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ย
3: วันนี้เนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยคุณปองเทพปานเทพพัวพงพันธ์คุณทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือคุณตั้มพิชิตชัยมงคลแถลงถึงภาพรวมสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวเลือกสว.กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระและโครงสร้างอำนาจทางการเมืองคุณสนธิบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่เพียงให้ดูแค่ว่าหัวสว.จบอย่างไรแต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระหลายแห่งค่ะนะแล้วก็ยกตัวอย่างกกต.ยกตัวอย่างปปช.อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คุณแกก็พูดเหมือนกับอาจจะเราจะคุ้นเคยนะฮะแล้วก็มาถึงกรณี DSI ด้วยลามมาถึงกรณี DSI ค่ะแล้วก็จะพูดถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่หยุดที่กรุงเทพแต่จะเดินทางในพื้นที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกับประชาชนอธิบายถึงสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นปัญหาของระบบการเมือง25-26นี้จะไปหาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ก่อนนะคะพี่ไพศาล
2: ทำไมไปเวทีที่นั่นไม่ทราบเหมือนกันนะ
3: ก็ทางใต้อะ
2: มีฐานสนับสนุนมีฐานเสียงพอยกแม่ยกอยู
3: ่ทางใต้ก
2: ็
3: ทำที่เดิมก็จะทางใต้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องมั่นใจนะคะเวลาเลือกที่จะลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ200,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานว่าต้องจับตาดูโครงสร้างนี้โดยเฉพาะโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจะทำ TOR และกำหนดคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสค่ะพี่ไพศาลมองการขึ้นไหวครั้งนี้ยังไง
2: แต่ว่าไปยื่นกกต.เมื่อไหร่นะเห็นว่าจะไปยื่นที่กกต.
3: จะไปมาแล้วมั้งคะ
2: ที่เห็นบอกมีวันนี้มีรายงานข่าวว่าโอ้โหกกต.นี่กกต.สั่งการให้ตำรวจเตรียมการเลยระดมกำลังมาจากนี้ไปออกระเบียบเลยนักข่าวสื่อมวลชนจะเข้าออกนี่จะต้องมีการแสดงตัวติดบัตรให้เรียบร้อยรับม็อบรับการมาของคณะของคุณสนธิอ่
3: ะ
2: เนี่ยมีรายงานข่าวเลยนะ
3: เตรียมได้แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่แต่พูดว่าจะเลื่อนจะไปทั่วไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพนะฮะเป็นการเดินทางไปเพื่อกดดันการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือเคลื่อนคนล้มพรรคการเมืองนะคะแต่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐจะเป็นประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยอะไรก็ได้ไม่สนใจขอให้พลังประชาชนรวมตัวกันเข้มแข็งนะคะทั้งนั้นนะคะก็จะเอาแนวนั้น เคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่หยุดแค่กรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างที่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่ครับพี่นิส
2: าเนี่ยวันนี้สำนักงานกกต.ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธสินกาลินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารอาสาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ก็ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งจะมากันวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา 10:00 น.ทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24เวลา 16:30 น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไป7นาฬิกาวันที่25นะเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวโอ้โห
3: ดูเขากลัวกันทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเขาแค่ไปยื่นหนังสือดีคะพี่ไพศาลไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไป10โมงวันศุกร์นี้แค่ยื่นหนังสือเอง
2: เจ้าหน้าที่ก็
3: ไม่เห็นน่ากลัวเลย
2: คงไม่ค่อยสบายใจ
3: แค่ยื่นหนังสือเองนะคะ
2: แล้วนี่นะคุณอันแล้วก็เห็นอะไรอ้าวพรรคประชาชนบอกว่า25เหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: ที่ว่าจะไปยื่นร้อง157อ่ะใช่ไหมผมเห็นในข่าวทางฝ่ายพรรคประชาชน
3: กกต.เลยนี่เห็นพูดถึง
2: เขาจะยื่นไปทั้งหมดก่อน
3: ส
2: ่วนว่าใครไม่เกี่ยวยังไงก็ไปแสดงหลักฐานเอาเอง
3: แล้วปรากฏว่ามีรายงานเพิ่มเติมนะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ว่าโหแบบจะทำเป็นเข้มงวดนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏว่านักข่าวที่มาทำข่าวที่กกต.เนี่ยถูกขโมยกระเป๋าตังค์และนักข่าวก็ไปขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด CCTV ที่ด้านหน้าตรงบริเวณสำนักงานกกต.ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ปรากฏว่ารับคำตอบว่ากล้องวงจรปิดในจุดนั้นน่ะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได
2: ้
3: ทั้งที่เป็นพื้นที่สำคัญที่มีมวลชนและประชาชนเดินทางมาจัดกิจกรรมรวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนอยู่เป็นประจำตลกไหมฮะขอกล้องวงจรปิดไม่มี
2: ที่ลึก
3: อยู่ระหว่างซ่อมแต่ไอจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็มาร้องเรียนเป็นจุดที่ใครเข้าออกประจำ
2: ครับ
3: ค่ะตามนั้น
2: ก็ไม่เกิดเหตุไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้หรือว่าวัดกล้องมันเสียหรือเปล่าเขาเกิดเหตุบอกกล้องเสียเลย
3: มันก็จะดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ซ่อมกล้องต่างๆให้มันเรียบร้อยอะค่ะ
2: ขอครบเลยนะ
3: ค่ะ
2: แล้วเนี่ยคุณอันมันยุ่งถึงขนาดว่าวันนี้มีรายงานข่าวนะว่าศาลฎีกาต้องออกเอกสารอย่างเป็นทางการชี้แจงเลยนะครับกรณีปรากฏข่าวในสื่อหรือว่าสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิทวาทสิงห์ประธานแผนกคดีประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยเคยเดินทางไปพบนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งตอบแทนให้นะ ถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่าท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานแขนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะไปสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้ที่เขาไปปล่อยข่าวกันนะ
3: เดี๋ยวค่ะทุกวันนี้ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
2: ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
3: เช่นเดียวกันกับคุณอะไรนะคะสิทธิโชค
2: คุณสิทธิโชคเป็นอดีต
3: เป็นอดีต
2: แล้วก็มาเป็นประธาน
3: แล้วก็มาเป็นกกต.
2: คดีเลือกตั้งแล้วมาเป็นกกต.
3: แล้วท่านวรวุฒิทวาทศิลป์เนี่ยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งแล้วว่ากันว่าถ้าพ้นจากการเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยอาจจะข้ามมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2: เพราะฉะนั้นขอเสียงสนับสนุนจากสว.แลกกับการจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้ง
3: คดีเลือกตั้งคดีไหนอะคะมันมีคดีอะไรอะคะ
2: เอาเป็นว่าผมอ่านตามที่เขาเขียนดีกว่าผมไม่ติด
3: เพราะว่าสว.มันไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญนี่ฮะ
2: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาก็คดีที่กำลังจะไปถึงก็คือคดีไอ้สว.ทั้งหลาย77คนนะ
3: อ๋อกล่าวหาท่านว่าถ้าท่านช่วยกล่าวหาว่าถ้าท่านช่วยคดีเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้จะสาดุดให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2: แล้วท่านก็จะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งให้เป็นการตอบแทนศาลฎีกาออกเอกสารบอกว่าได้รับการยืนยันว่าน
3: ายวรวุฒิ
2: บุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองชื่อย่อนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569คือ1ตุลาคมนี้นะจะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นฉันจะครบวาระแล้ว
3: ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
2: พิจารณาคดีเลือกตั้งกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งด้วย
3: ในศาลฎีกาแต่อย่างใด
2: เพราะฉะนั้นเอาพูดง่ายๆว่าไอ้คดีหัวสว.ที่ฟ้องอยู่77คนเนี่ย
3: ท่านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะพิจารณาเลย
2: ท่านก็จะไม่อยู่ในการดูแลนะประธานแผนกคดีเลือกตั้งของท่านเพราะว่า1ตุลาเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านจะย้ายไปอยู่ดำรงตำแหน่งที่อื่นดังนั้นไอ้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นและสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก
3: ็ขอให้เข้าใจด้วย
2: ท่านไม่ท่านจะเห็นว่าสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของศาลฎีกาได้รวบรวมดูว่าใครบ้างที่เป็นคนเปิดเป็นคนกล่าวร้ายให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วไปเผยแพร่อยู่ในสื่อต่างท่านบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินคดี
3: เพราะมีเหตุผลคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปเป็นตุลาการต่อนะเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งนะปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านกำลังจะพ้นวาระวันที่1ตุลาคมแล้วท่านจะไปช่วยคดีเลือกตั้งได้ยังไงแล้วท่านก็ที่หนักๆก็คือท่านก็ไม่เคยไปพบนักการเมืองนอหนูผู้ทรงอิทธิพลด้วยข้อเท็จจริงข้อนี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือที่สุด
2: ครับ
3: ว่าไม่เคยได้พบและไม่เคยแลกเปลี่ยนข้อเสนอค่ะ
2: อันนี้ก็คือเราก็โอเคท่านก็ชี้แจงนะมันมีข่าวมาแล้วท่านก็ชี้แจงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะเล่นกันหนักเอากันแบบทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยดูแล้วไม่ธรรมดา
3: เรื่องนี้เนี่ยเขากำลังเล่นใครอะคะเขาเล่นนอหนูหรือเขาเล่นสารนะ
2: ผมว่าดึงมาขนาดนี้ก็ศูนย์กลางมันเขาไม่ต้องการเล่นสารศูนย์กลางเขาคงจะพุ่งไปที
3: ่นอหนูอะค่ะ
2: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปเล่นสารไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเนี่ยอิทธิพลอะไรต่างๆมันลุกลามไปถึงอย่างนั้นฉายภาพออกมามันก็ดูน่าตกใจมากว่าโอ้โห
3: แล้วคนกล้า
2: จะไปหัวจะไป ใช้อิ
3: ทธิพล
2: ท
3: ุ
2: กภาคส่วนเลยเหรอเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะ
3: แล้วคนก็ไม่กลัวที่จะพูดด้วยนะคะพี่ไพศาลแล้วความที่คนไม่กลัวที่จะพูดอ่ะมันก็พูดจริงๆเท็จๆเท็จๆจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านักการเมืองที่ไปพูดออกรายการที่ไทย PBS เนี่ยพูดชัดเจนหมดเลยทีนี้ไม่อยากจะมาพูดซ้ำเลยพูดว่าแบบจะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้เนี่ยไม่ว่าคณะกรรมการสรรหาจะสรรหาไง

0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา35 นาทีครับคุณต่อนะครับนันครับ
6: ค่ะพี่สารมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมครับที่พี่สารชวนคุยเรื่องที่ระบบสีน้ำเงินกำลังจะโดนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะสองอย่างอ่ะหนึ่งตั้งแต่กระบวนการที่คุณสติเขาก็เริ่มแหละสองก็ข่าวลือแบบเนี้ยมันก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
5: ผมดูแล้วว่าปัญหามันไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะม
6: ัน
5: คงบานปลายมันคงจะมีอะไรที่มันคุกรุ่นกันไปมีการเคลื่อนไหวมีอะไรต่างๆมันไปต่อเนื่องทั้งในสภานอกสภาในสภาก็ทางซีฝ่ายค้านเขาที่เหลืออยู่นะก็คงจะมีสองพรรคหลักประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหัวใจสำคัญเขาคงไปยื่นเรื่อง157กับกกต.แล้วก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภูมิใจไทยก็เน้นโฟกัสไปเป็นรายบุคคลก็ผมว่าเขาฟันเขาเอานายกคนเดียวนะหัวใจสำคัญนะแล้วก็คงจะเอาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องคดีหัวสว.เนี่ยนะเอามาแฉเอามาเปิดอะไรต่างๆกันไปส่วนม็อบทางฝั่งของคุณของฝั่งพันธมิตรแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะผมไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรที่เดียว
6: เวลาที่คุณอนุทินเขาบอกว่าความมั่นคงของรัฐบาลมีสูงมากทั้งข้าราชการทั้งทหารเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะ
5: ผมว่าในส่วนของจำนวนมือในสภาเขาเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งละยิงเขาได้ทางพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมด้วยนะในขณะนี้ยังไม่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็
6: ร่วมนั่นแหละ
5: ก็โอ้โห
6: หมายมั่น
5: ค
6: ือ
5: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะไอ้ส่วนแต่ว่าระหว่างที่รอยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็คงไม่แสดงท่าทีที่จะไปตรวจสอบหรือว่าไปเป็นอุปสรรคอะไรให้กับทางฝั่งรัฐบาล
6: น่าจะไม่เคยตรวจสอบ
5: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเขาก็วาง
6: เดี๋ยวกันนะคะไม่ตรวจสอบก็จริงก็ตัดพรรคกล้าทำไปแต่แค่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์หนักพอไหมคะ
5: คงอยู่ที่เนื้อหามากกว่าไอ้จำนวนมือไม่

0: ไม่มีผลอะไร
1: เนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงฮะ
2: เนื้อหาถ้าสมมติว่าผู้อภิปรายได้มีน้ำหนักมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือนะมันก็จะเป็นเรื่องที่กดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลมันก็จะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือนะถ้าอภิปรายแล้วแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไปครอบคุมเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภาพที่ผู้คนก็อาจจะตกใจเหมือนกับที่ก็เคยเกิดขึ้นในหลายครั้งทางการเมืองนะผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดก็คือในยุคที่คุณทักษิณก็ขึ้นมามีอำนาจคนจำนวนหนึ่งก็ตกใจนะการที่รัฐบาลคุณทักษิณเป็นรัฐบาลที่คือในขณะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็เอาเขาจริงก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ
1: มันเป็นเจ้าของสวได้
2: แบบ
1: สว
2: ตอนนั้นเป็นสวตอนนั้นเป็นยุคนั้นเป็นสว
1: สภาผัวเมีย
2: เป็นอย่างนี้ไงผัวเมีย
1: มันเป็นสภาผัวเมียแล้วก็
2: สส
1: ธรรมชาติ
2: สสเสียงข้างมากก็โอเคก็คุมเสียงข้างมากในสภาได
1: ้คือมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะไหลมาสู่ฐานที่เป็นอำนาจไม่ได้จัดเข้าไปเข้าไปกันเองและสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นกลุ่มแล้วมันก็ไหลมาสู่ฝั่งอำนาจเองมันจะต่างกับข้อกล่าวหาในตอนนี้ว่าจัดเข้าไปตั้งแต่แรก
2: ครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้แล้วก็ข่าวบางเรื่องเนี่ยนะเราก็คิดไม่ถึงอ่ะว่าโอ้ถึงขั้นเอาชื่อประธาน
1: ในคดี
2: เลือกตั้งศาลฎีกามากล่าวหาเงี้ยนะไม่เคยปรากฏนะเรื่องการเมืองอะไรกันยังไงก็
1: เขาก็ต้องเว้นสายไว้บ้าง
2: เขาก็ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไป
1: เขาจะเว้นสาย
2: หาอะไรต่างๆโอ้นี่ถึงขั้นมาถึงตรงนี้เลยมันก็แสดงว่าสถานการณ์ก็น่าจะหนักมีความหมักหน่วงของการเคลื่อนไหวเรื่อง
1: ที่จะโค
2: ่นคัดค้านสีน้ำเงินซึ่งผมก็เลยเข้าใจนะว่าทำไมเขาจะต้องผนึกเขียวของคุณธรรมนัสเพราะว่าของคุณธรรมนัสเขาก็คงจะไม่ใช่มีเฉพาะเสียงในสภานะบารมีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาก็น่าจะครบรอบด้านอยู่เหมือนกัน
1: เขามีกับทางทหารไหม
2: อันนี้เราก็ไม่ทราบไงแต่ว่าเขาก็
1: น่าจะไม่นะเพราะว่ากับบิ๊กตู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันบิ๊กตู่น่าจะมีบารมีทางทหารถ้าดูนะไอ้ถ้าพี่ไพศาลพูดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ดูดีขึ้นไหมคะ
2: อะไรดูดีขึ้น
1: กับการที่ไปผนึกกับทางคุณธรรมนัสค่ะยิ่งบอกว่าบีทำให้มีอำนาจครบมือมากขึ้นเนี่ยคนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ยิ่งรู้สึกตรงกันข้ามหรอคะ
2: ก็ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่อะแต่ว่าการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับมาคานแดงไว้ว่าแดงก็อย่าไปพลิกแพลงอะไรถ้าอยู่กันด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ต้อง
1: ครับ
2: ค่ะผมคิดว่าเกมมันเนี่ยการดึงคุณธรรมนัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องการคุมคะแนนเสียงในสภาอย่างเดียวนะเพราะเสียงเฉพาะไม่มีคุณธรรมนัสเนี่ยเสียงรัฐบาลก็พออยู่แล้วแต่การดึงมาร่วมด้วยเนี่ยมันหมายถึงว่ามาสร้างหลักประกันว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องไม่มีลูกเล่นเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาเฉพาะลำพังแค่น้ำเงินกับเขียวเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงพอไม่เอาแดงนะเอาแดงออกไปเนี่ยเขาก็ยังพออาจจะปิ่มน้ำแต่ว่าก็ถือว่าพิเศษข้างมากได้เพราะงั้นการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับแล้วก็ยังไม่ต้องไปถึงขั้นคุยกันว่าจะต้องจัดสรรโควต้าใหม่อะไรเอาแค่ว่ามันนั่งมาข่าวออกมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไอ้ความที่จะมาบิดคิวหรือจะมาเล่นเกมใต้น้ำอะไรเงี้ยนะในท่ามกลางที่ตอนนี้ทุกกระแสมันเริ่มจับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเขาก็พยายามทำให้ในส่วนที่เขาร่วมมืออยู่เนี่ยมันต้องนิ่งอย่าไปหวั่นไหวหรือว่าอย่าไปขยับ แดงร่วมมืออยู่กับน้ำเงินก็ต้องนิ่งนะฮะเพราะถ้าไม่นิ่งปั๊บนี่เขาก็มีเขียวเอามาจ่อรอไว้แล้วเกมมันน่าจะออกมาแล้วใส่อย่างนั้นมากกว่าง
1: ั้นเพื่อนถามพี่ไพศาลต่อว่าสถานการณ์แบบนี้แดงเขายังคิดจะหืออืออีกเหรอคะที่ฉันเห็นคุณทักษิณก็เงียบสนิทคุณอุ๊งอิงเห็นที่ไรก็อยู่แต่ต่างประเทศเขาก็มีความสุขของเขาคุณยิ่งรักยิ่งโดนคดีนี้เข้าไปไม่ต้องคิดเลยว่าจะกลับประเทศก็ยังคิดว่าจะมีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้เหรอ
2: ก็ถ้ายังไม่มีโอกาสก็คงไม่มีคงไม่ทำอะไรเพราะว่าคงไม่โง่พยายามไปออกหน้าทำอะไรอะไรต่างๆก็มี
1: หมายถึงว่าแบบแอบๆทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก็ผมเห็นข้อมูลก็ไหลไปทางพรรคฝ่ายค้านผมไม่เคยเชื่อว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะจะมีคอนเนคชั่นถึงขั้นไปล่วงเลยเอาข้อมูลลับนู่นนี่อะไรมาได้แต่ผมก็คิดว่าคงมีแต่ว่าคงจะผ่านที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยเขารู้สึกเปลืองตัวซึ่งมันก็เห็นอยู่นะเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปได้ผ่านจุดใดจุดหนึ่งที่เราก็เห็นเวลาเขาเคลื่อนไหวเรียกพี่ปลายก็แสดงท่าทีชัดเจนอยู
1: ่ค่ะ
2: ก็ไอ้สื่อวันนี้เขาก็พยายามไปขุดคุยเรื่องนาฬิกาใช่ไหมผมก็เพิ่งทราบนะว่าเป็นรุ่นที่คุณ
1: อนุทิน
2: คุณอนุทินเนี่ยเขาชอบรุ่นนี้มากนาฬิกาคาซิโอรุ่นนี้นะเขาไปเจอร้านนาฬิกาที่ไหนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแล้วถ้ามีรุ่นนี้เขาจะซื้อเลยมีกี่เรือนเขาจะซื้อเสร็จแล้วก็จะไปให้ช่างแกะชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วเจอคนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะมอบให้นะก็นำนาฬิกาเหล่านี้มามอบให้ก็เห็นว่าสื่อเขาก็ไปรวบรวมนะเขาบอกว่าคาซิโอที่เขารุ่นนี้เขาเรียกคาซิโอรอยัลนะคาซิโอรอยัลคอนเนคชั่นเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูแล้วก็มีหลายคนนะได้รับอยู่ที่เป็นนาฬิการุ่นดังกล่าวเนี่ยนะโดยเขารายงานว่าอย่างนี้บอกว่าเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมีภาษาอังกฤษว่าอนุทินชาญวีรกูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งที่ฮือฮากันมากก็คือมีภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่เปรียบเสมือนนาฬิกาแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลกันซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี69และมีภาพปรากฏครั้งแรกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69ขณะร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีคนนักข่าวสังเกตเห็นแล้วว่ามีนาฬิกาคาซิโอรอยัลรุ่นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
1: ค่ะ
2: ของคุณอนุทินครับนาย
1: พ
2: าราดอนปิศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรปลัดแซมเบ้เนี่ยนะแล้วก็โดยมีรายงานว่านายอนุทินเนี่ยชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาลงพื้นที่หาเสียงและไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี้ก็จะซื้อสะสมไว้โดยจะมีทั้งรุ่นสีน้ำเงินและรุ่นสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมก็ประมาณเรือนละ 1,900 บาทโดยนาฬิกาจริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่นเขาคือ Casio AE -1200 WH แต่ว่าเป็นมีชื่อที่ในคนที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาเรียกกันว่า Casio Royal เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนเนี่ยมันออกแบบคล้ายกับไซโก้ รุ่นที่เจมส์บอนด์ใช้ในภาพยนตร
1: ์คาสิโนรอยัล
2: ก็เลยแปลงชื่อจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนคาสิโนรอยัล
1: คาสิโนรอยัล
2: เป็นคาสิโอรอยัลแบบเป็นที่มาที่ทำให้การคาสิโอรอยัลเราจะพยายามให้มันคล้องจองกับชื่อไอ้ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนคาสิโนรอยัล
1: รุ่นที่แดเนียลเครกใช้เป็นของอะไรนะเป็นไซโก้เหรอฮะ
2: จริงๆแล้วของแดเนียลเครกใช้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นที่สมัยเนี่ยฮะชอนคอนเนอรี่แต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกเป็นนาฬิกาเจมส์บอนด์แล้วก็บังเอิญว่ารุ่นนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อเจมส์บอนด์ตอนที่คนจำได้ล่าสุดเนี่ยมันคือคาสิโนรอยัลมากกว่ามันดังกว่าก็เลยเอาชื่อนี
1: ้
2: แล้วมันก็คาสิโอคาสิโนมันก็เสียงมันก็คงคล้ายกันด้วยเขาพูดถึงที่มานะที่ว่าทำไมถึงเรียกกันว่าเป็นคาสิโอรอยัลครับโอ้ต้องพักกันก่อน
1: นี่ก็ว่าเจมส์บอนด์เนี่ยเขาใช้โอเมก้า
2: ปัจจุบันใช่ไหม
1: ใช่
2: ครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอนันต์สักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอนุทิน
3: รู้ละพี่เพศานคะรุ่นที่คุณอนุทินใส่เนี่ยเป็นรุ่นที่คล้ายที่สุดไม่อยากจะพูดคำว่าก๊อปนะฮะคล้ายไซโก้ค่ะเป็นไซโก้ M354 Memory Bank Calendarเป็นเปิดตัวในปี1978ด้วยราคาประมาณ250เหรียญที่มาของชื่อคือมีปฏิทินที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม1930แล้วก็สิ้นสุดปี2009นะคะแล้วก็เรื่องนี้คนที่ใส่อ่ะยังเป็นโรเจอร์มัวร์อยู
2: ่ต่อยุคโรเจอร์มัวร
3: ์ยุคโรเจอร์มัวร์แล้วหน้าตาออกมาเนี่ยเหมือนกับเรือนที่นี่แหละที่คุณอนุทินเขาชอบใช่ค่ะเขาน่าจะได้อินสปายมาจากเรื่องนี
2: ้ก็น่าจะเป็นคนรุ่นเจมส์บอนด์ก็น่าจะรุ่น
3: ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยที่สารค่ะอันนี้คือโรเจอร์มัวร์ใส่น่าจะอินสปายจากอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอหลังจากไซโก้รุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแท็กฮอยเออร์ก็มีนะคะมีโอเมก้าซีมาสเตอร์ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโอเมก้าค่ะไปนู่นเลยค่ะที่ดูหน้าตาเป็นออโตเมติกแล้วก็หน้าตาเป็นเหมือนนาฬิกาอันเนี้ยคือได้อินสปายมาจากไซโก้ตั้งแต่สมัยโรเจอร์มัวร์ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ในวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ก็นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เคยให้ประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหรืออบต.ราชาเทวะ
3: ค่ะ
2: นะคือนายทรงชัยเนี่ยก็ถูกคำพิพากษาศาลจำคุก5ปีนะแล้วได้ประกันตัวในชั้นที่ยื่นอุทธรณ์ก็
3: ถอนประกันใช่ไหมฮะ
2: ก็ปรากฏว่าวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลไต่สวนและได้ความว่าคดีนี้เนี่ยศาลมีคำสั่งปล่อยตัวนายชั่วคราวในทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่หนึ่งซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเมื่อครบวาระจำเลยที่หนึ่งได้รับเลือกเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลต่อมานายอภิชาตินกขมิ้นจำเลยที่11ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกแทนตำแหน่งที่ว่างแต่นายอภิชาติก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากศาลประทับรับฟ้องคดีนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะปัจจุบันนายจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนนกขมิ้นหมดเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: จากทรงชัยแล้วก็มาเป็นอภิชาติ
3: เหมือนเป็นสสก็มีนะ
2: อภิชาติก็ถูกคดีก็เป็นไม่ได้ต้องพ้นต้องมาเป็นจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกก็ทำหน้าที่เป็นรักษาราชการแทนนายกอบต.ราชาเทวะส่วนโฆษกส่วนตัวเมื่อวันที่13สิงหาคมจำเลยที่1ได้เข้าร่วมการประชุม
3: ทรงชัยอภิชาติจตุรนต์นกขมิ้นหมดเลย
2: คือจาตุรนนกขมิ้นก็รองนายกก็เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ อบตราชาธิวะแล้วก็ให้คุณทรงแต่งตั้งคุณทรงชัยเนี่ยเป็นโฆษกส่วนตัว และเมื่อวันที่13สิงหาคม69เนี่ยคุณทรงชัยเนี่ยจำเลยที่1ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2569ปัญหาว่าคดีมีเหตุนะ
3: เปลี่ยนแปลงคำสั่งปล่อยชั่วคราว
2: จำเลยที่1หรือไม่เห็นว่าในชั้นตรวจพยานหลักฐานโจทยื่นบัญชีระบุพยานรวม432อันดับเป็นพยานบุคคล80อันดับเป็นพยานเอกสาร350อันดับและพยานวัตถุ2อันดับในจำนวนนี้มีพยานบุคคลอย่างน้อย18อันดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทำบันทึกและเอกสารต่างๆในโครงการเสาไฟปฏิมากรรมกินนารีของอบต.ราชาเทวะเป็นมูลฟ้องคดีนี้จำเลยที่1ซึ่งเคยรับผิดชอบบริหารราชการและเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของอบต.ราชาเทวะในที่เกิดเหตุย่อมทราบถึงช่องทางและความมีอยู่ของพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นอย่างดีประกอบกับจำเลยที่1ถูกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหลายคดีเมื่อศาลประทับฟ้องจำเลยที่1ก็หาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่จนกระทั่งผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการต้องมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งถึงกระนั้นจำเลยที่1และนายจตุรนต์ก็ยังหาทางให้จำเลยที่1เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะด้วยวิธีตั้งจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวดังที่ได้ไต่สวนได้ความแม้จะฟังตามที่นายจตุรนต์อ้างว่าตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรองนายกประสงค์ย้ายจำเลยที่1เข้ามาช่วยแนะนำการปฏิบัติหน้าที่และจำเลยที่1ไม่ได้ใช้อำนาจหรือเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการประชุมสภาก็ตามแต่บทบาทและพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อพยานเอกสารและพยานบุคคลอย่างมีนัยสำคัญคดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่1จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลนะในชั้นนี้จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัวนายทรงชัยนกมิ้นจำเลยที่1แล้วให้ออกหมายขังจำเลยที่1ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่1ใช้หลักประกันร่วมกับจำเลยอื่นอีกหลายคดีจึงยังไม่สั่งคืนหลักประกันก็เขาบอกปัจจุบันจำเลยที่1ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ป้องกันการหลบหนีจึงให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้รักษาเจ้าของคดีดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งปลดอุปกรณ์ EM เนี่ยเพราะว่าจะต้องนำเข้าคุกไปนะครับ
3: ติดจริงเลยเหรอฮะ
2: ตอนที่ได้ประกันให้ติดกำไร EM ออกมา
3: ไม่แล้วตอนนี้กลับไปติดเลยเหรอฮะ
2: กลับไปติดคุกนะเพราะถอนประกันแล้ว
3: อ้าวเขาไม่เตือนก่อนหรอคะ
2: ไม่เตือนหรอครับเพราะว่าหลายรอบแล้วไงก็คือมีคดีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่หยุด
3: ผู้ว่าสั่งให้หยุด
2: จนกระทั่งผู้ว่าสั่งให้หยุดใช่ไหมฮะก็สั่ง
3: ผู้ว่าสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดยังออกจากบ้านไปที่ยังไป
2: ยังวันให้รักษาการเนี่ยมาแต่งตั้งตัวเองเป็นโฆษกประจำตัวก็เข้าร่วมประชุ
3: ม
2: ก็เลยในคดีที่มีการฟ้องร้องอยู่ให้ประกันก็เลยถอนประกันเลยไม่ให้ประกันละครับ
3: ทำไมเขาอยู่เฉยไม่ได้คะ
2: ผมก็ไม่ใช่คือมันน่าจะเป็นอบต.ของเขาอะนะเหมือนก็เป็นเจ้าของอยู
3: ่เหมือนกับทั้งธงชัยทั้งจาตุรนทั้งอะไรนะอีกคนนึงสามคนเนี่ย
2: เขาเป็นคนเดียวกันหมดเลยน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดอะผูกขาดกันอยู
3: ่
2: ก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ที่นั่นเจ้าตัวไม่อยู่ก็
3: มันก็มีคนนำทุนเดียวกันทำให้อยู่แล้วจะไปทำไมให้มันยุ่งอะคะพี่วิสาร
2: ก็อดซิไม่ได้อะไหนๆก็ได้ประกันตัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็พยายามจะเข้าไปติดตามนู่นนี่อะไรอยู
3: ่ก็เลยติดคุกเลย
2: จนล่าสุดเห็นว่าไปทำอะไรที่ไว้ลุกล้ำคลองเคิงของกรมชลประทานเขาสั่งเรื่อง400กว่าล้านโครงการอบต.ราชาเทวะเนี่ย
3: แล้วตอนที่เขาเริ่มทำไมไม่ห้าม
2: เขาขออนุญาตเขาบอกเขาขออนุญาตมาแต่ว่ากรมชลเขาบอกเขายังไม่อนุมัติเลยแต่ทำไปแล้ว
3: สร้างเลย
2: เปิดประมูลแล้วก็สร้างเลยตัวโครงสร้างก็ลงไปอยู่ในคลองครึ่งคลองอ่ะก็จะมีศาลเป็นศาลาไทยเป็นอะไรต่าง เขาจะเป็นอะไรต่างๆเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นอะไรทุกอย่างที่จะเป็นเหมือนเรือนแพลอยน้ำเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทำด้วยโครงเหล็กนะเป็นมูลค่าสูงเลยหลายร้อยล้านเลยครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับพักสักครู่ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับคุณอันครับ
3: ที่เพศสารค่ะในวันพรุ่งนี้อ่ะพี่เพศสารได้สำรองพวกไฟพวกแบตเตอรี่พวกอาหารหรือว่ามีเรืออะไรบ้างไหมคะ
2: เรือยังมีอยู่ลำหนึ่งตั้งแต่ตกค้างมาปี54
3: รั่วไหมคะเริ่มซ่อมแซมปะผุอะไรยังคะ
2: มันเป็นเรือไอ้นั่นนะเรือไฟเบอร์กลาสมันกองอยู่ใต้ต้นไม้ยังไม่เคยไปพลิกพลึกดูอยู
3: ่ก็
2: แต
3: ่
2: ว่าก
3: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
2: คือคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมหา

0: าอุทกภัยอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าแต่มันคงจะตกฝนมันคงจะตกหนักแล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายอะไรอยู่อาจจะถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าออกจากบ้านก็อาจจะขุกขลักหน่อยแต่ว่าโอ้โหแบบระดับปี54นะมหาอุทกภัยหรือว่าเจออย่างหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อทางฝ่ายทางการก็นะอุตุที่เขาพยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีฝนหนักแต่มันจะไม่ใช่เป็นฝนที่ตกแบบต่อเนื่องไม่รู้มือ
1: ลืมหูลืมตา
0: คือมันจะตกหยุดเขาว่างั้นนะแต่มันตกหนักอ่ะโอเคเข้าใจอยู่ก
1: ็
0: หลายพื้นที่ก็เริ่มมีตกต่อเนื่องมาหลายวันเขาก็เริ่มมีท่วมมีอะไรนะที่ระยองก็มีนะคุณรันผมเห็นข่าว
1: ระยองมันกว้างนะพี่สารวันนี้เด็กที่บ้านก็มาจากระยองก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ
0: น่าจะบางพื้นที่ใช่น่าจะบางพื้นที
1: ่แล้วก็ถ้าพูดถึงระยองท่วมมันก็ท่วมซ้ำซากตัวเมือง
0: พัทยาเนี่ยมันก็ตกหนักท่วม
1: พัทยาก็ท่วมซ้ำซาก
0: ทุกรอบอยู่แล้ว
1: เราก็รู้อยู่จุดไหนที่จะท่วมแต่มันไม่ใช่ท่วมขังมันท่วมแล้วมันก็ไหลลงทะเล
0: ครับเร็วระบายเร็ว
1: ดิคิดว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศแล้วดิก็เห็นคนที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะบางท่านก็เชื่อนะก็ตามเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนหลังเราไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์ของเรื่องลมฟ้าอากาศว่างั้นเถอะทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเพราะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยหลายหน่วยนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ทรัพยากรน้ำสารสนเทศน้ำอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะจำชื่อมิสเตอร์หรือมิสซิสลมฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะคะพี่นายสารเราไม่มีใครเลยอ่ะที่พอเราคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะ
0: ยกหูโทร
1: เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือค่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดแล้วมีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ทำให้เกิดความสงบในประเทศชาติในเรื่องนี้ได้อะค่ะแล้วเราก็มีบทเรียนจากที่หาดใหญ่มาแล้วคนที่เขาแจ้งเกิดเขาก็แจ้งเกิดจากเรื่องเนี้ย
0: เขาก็เตือน
1: พอเขาแจ้งเกิดได้คนก็ใส่ใจในการที่เขาจะเตือนในขณะที่เราไม่มีมิสเตอร์ลมฟ้าอากาศภาคราชการที่จะแจ้งเตือนเราหรือว่าที่จะสยบข่าวอะไรพวกนี้แบบที่มันเหมาะสมกับการสมัยค่ะพี่ไพศาลในเวลาแบบนี้เราต้องการคนที่มีความคล่องตัวอธิบายสู้กับโลกโซเชียลที่เขาก็ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์กันนะคะ
0: อธิบดีกรมอุตุก็มันก็กลายเป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนกันไปนะ
1: มันกลายเป็น
0: ที่คนที่จะมีความเชี่ยวชาญ
1: ความรู้ความชำนาญ
0: เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จนกระทั่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
1: มันไม่มี
0: มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าในกระทรวงนี้มันก
1: ็ถึงตำแหน่งไปกิน40-41เลยก็ว่ากันไป
0: ก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่พร้อมจะหมุนเวียนมานั่ง40
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่กรมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสู่ที่อื่น
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคุณสมิทธ์ธรรมสโรถูกไหมคะเราจะจำชื่อได
0: ้อยู่นานด้วย
1: แล้วที่ฉันเคยช่วงบางช่วงเนี่ยก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ว่าทันสมัยมากเท่ากับปัจจุบันเลยนะ
1: ค่ะพอสัมภาษณ์ปุ๊บจนคุ้นเคยก็ยิ่งนึกดีใจโอ้โหท่านได้ขึ้นเป็นอธิบดีและพี่คนนี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ในสมัยเราเด็กๆนะฮะอ้าวสักพักย้ายไปแล้วใครไม่รู้มาไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยมันก็ไม่รู้จะเชื่อถืออะไรใครก็จะปล่อยให้คนอื่นเขาสร้างกระแสกันแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตัดทางทำมาหากินหรือว่าคนอื่นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่มันหมายความว่าหน่วยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างข้อมูลที่มันทันสมัยเข้าไปอยู่ในใจคนได้ค่ะค่ะ
0: คือกลายเป็นว่าพวกเพจต่างๆเหล่านี้เข้าไปครองใจคนมากกว่านะ
1: ผิดร้อยครั้งไม่เป็นไรพอถูกครั้งเดียวมันแจ้ง
0: คนจะจดจำ
1: สารมันแจ้งเกิดค่ะคุณสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มตก 23-21 กันยากลางเหนือตะวันออกกทมและปริมณฑลภาคกลางเนี่ยจะรวมถึงอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงเนี่ยนะคะทางการนิคมเขาก็สั่งให้อุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของอุตุยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ค่ะจุดที่มันเคยท่วมอย่างเช่นบางปูเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมคาตาแบบเห็นซึ่งทำให้เข้าใจไหมว่าเขาทำให้เข้าใจเลยว่ามันท่วมเพราะอะไรพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไหมคะ
0: เคยขับรถไปแล้วก็อยู่กลางถนนแล้วน้ำก็ขึ้นมาท่วมครึ่งคันรถเลย
1: ที่กรุงเทพ
0: แถวดินแดงอ่ะแถวที่ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นก็คือตึกที่ประกันสังคมเขาไปซื้ออ่ะ
1: กายนาย
0: อะไรนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะก่อนจะไปถึงแยกไอ้ฟอร์จูนอ่ะ
1: ตรงนั้นมันเป็นแอ่งลงไงฮะ
0: ยังไม่มีสะพานนะ
1: เหรอ
0: ยังไม่มีไอ้สะพานต่างระดับที่ข้ามตรงแยกนั้นนะ
1: ค่ะเอาอยู่ครึ่งคันเลยเหรอฮะ
0: มันน้ำมันขึ้นฝนตกมาแล้วก็ขึ้นมาครึ่งคันเลยไปไหนไม่ได้เลยต้องรอแกรถ
1: ล้างผมหมดเลย
0: โอ้โหต้องไปลื้อเลยผมหมดเลยตอนนั้นเป็นรถ Mazda 323ช่วงนั้นนะ
1: ไฟป๊อปอัพเลยสิฮะตอนนั้น
0: ไม่ยังไม่ใช่ไฟป๊อปอัพMazda 323เป็นรุ่นที่เขาชนะไอ้ปารีสดักก้าเนี่ย
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ชนะปารีสดักก้าแล้วก็เนี่ยวัยรุ่นก็ชอบใช้กันนั่นจมเลย จมแบบโอ้โหแบบไม่ถึงเลยเนี่ยนั้นประสบมากับตัวเองแบบทันทีทันใดเลย
1: ค่ะทำให้เข้าใจอะไรคะพี่เพศานบทมันจะท่วมเหมือนก็ท่วม
0: แล้วเราก็ไม่ได้ขนาดเป็นนักข่าวไม่ได้มีเตือนเลยว่ามันจะมีฝนตกหนักนะสัญจรบนถนนบางเส้นทางมันจะมีน้ำไอ้น้ำที่มันท่วมฉับพลันเลยมันไม่เคยได้รู้ข้อมูลเลยขับออกไปจากที่ทำงานก็จะกลับบ้านด้วยไงระหว่างทางมาก็ฝนก็ตกไม่ใช่ตกมันเพิ่งจะตกด้วยนะตกแล้วมันก็รถติดแต่รถมันติดลมติดนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ำก็ขึ้นมาคือคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็ขับหนีไป
1: หนีไม่ได้
0: แล้วมันติดกันเป็นแพยาวเลยอันนี้ประสบมา
1: ดิฉันเคยเจอท่วมแบบเห็นคาตาเลยเกินที่หาดใหญ่ค่ะพี่ไพศาลครั้งที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมแล้วก็สุ่มถล่มที่พิปูนนะคะดิฉันอยู่ที่หาดใหญ่พอดีครั้งนั้นฝนตกไม่ขาดเม็ด2 วัน 2 คืนค่ะพี่ไพศาลไม่ขาดเม็ดเลย2 วัน 2 คืน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่วมไล่มาตั้งแต่สตูลเลยนะคะดิฉันไปเที่ยวสตูลอยู่หาดใหญ่แล้วก็ไปสตูลแล้วกลับจากสตูลเข้ามาหาดใหญ่ระหว่างสตูลมาถึงหาดใหญ่เนี่ยมองเห็นแค่ยอดต้นกล้วยสะพานเริ่มขาดไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงหาดใหญ่คืนนั้นก็น้ำเข้าเมืองหาดใหญ่หมดเลยมีคนไปกินข้าวมันไก่กันที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องวิ่งขึ้นรถทหารกลับเข้ามาที่พักที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์ตัวเมืองตัวหาดใหญ่ก็ท่วมเลยใช่ไหม
1: ท่วมหมดเลย
0: โอ้โห
1: ท่วมหมดอย่างที่เราเห็น
0: แต่หาดใหญ่ผมก็ได้ยินว่ามันท่วมอยู่หลายรอบนะ
1: มันเป็นแอ่งกระทะอันนั้นน่ะคือตอนทรงถล่มที่พิปูนค่ะ
0: อ
1: ันนั้นเห็นกับตา
0: น่าจะสองก่อน2530
1: 32
0: 32
1: น่าจะ30 31เออ30 31นั่นแหละคำว่าฝนตกไม่หยุดเลย2วัน2คืนหนักบ้างเบาบ้างค่ะ
0: ผมไปลงไปทำข่าวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป1 สัปดาห์ไม่ถึงนะประมาณสัก 4-5 วัน
1: มันแห้งนะคะวันรุ่งขึ้นมันก็แห้งเลยค
0: ่
1: ะ
0: แห้งแล้วก
1: ็มีสบู่มาขายสบู่เปียกน้ำ
0: เห็นแต่ยอดไอเมนนะฮ
1: ะ
0: ทรายมันถมมาเป็นเดินขึ้นไปนะมีปลายยอดเมนโผล่ขึ้นมา
1: อันนี้ที่ปูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่พี่ปูนมันไอ้ลำน้ำตาปีนี่ใช่ไหมมันมาโอ้โหมันมาทั้งซุงทั้งทรายดินโคลนแล้วก็ไปก็ไปผมต้องไปลงมันต้องเลยไปก่อนนะรถไฟแล้วก็นั่งย้อนกลับมาที่ทุ่งสงหรือไงเนี่ยแล้วก็มันจะมีรถถึงเรียกรถแท็กซี่ที่ให้ไปส่งที่พิปูนคือรถไฟรู้สึกเขาจะวิ่งไม่ตลอดนะเขาจะมีจุดที่เขาจะให้เราลงแล้วก็เราก็ต้องย้อนขับใช้รถขับมาส่งทีถึงจะไปที่พิปูนนี้ได้ครับ
1: จากหาดใหญ่จะกลับกรุงเทพในตอนนั้นต้องอาศัยเครื่องบินของกองทัพอากาศกลับค่ะ
0: รถไฟตัดหมดเลยรถไฟตัดหมด
1: ใช่ค่ะรถไฟตัดค่ะถนนก็น่าจะด้วยค่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา15นาทีครับคุณอันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูเรื่องที่FM 100.5 จะพาท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปที่เวียดนามตอนใต้นะที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: นะ
1: ก็อยากให้ไปกันนะคะที่ท่านดูแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบว่าสบายๆนะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: มีเราตั้งไว้เท่าไหร่นะ
1: 39,900
0: บาท
1: ค่ะใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนี่ยหนาวๆเนี่ยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcord News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนเห็นไหมเรายังไม่เคยได้ยินเลยเขาบาเดนเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะต้องขอบอกเลยว่านี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยและนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบทะลุสายหมอกขึ้นยอดเขาบาเดนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของขั้วความพิเศษสุดขั้วของทริปนี้ก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูตำนานแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืน คือสัมผัสชีวิตลุ่มน้ำโขงนั่นก็พาร์ทหนึ่งนะคะแล้วก็ล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนก็อีกพาร์ทหนึ่งค่ะจะเดินทาง28พฤศจิกายนกับ1ธันวาคมราคาท่านละ 39,900 บาทค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดจดเบอร์เลยค่ะนะคะรุ่นเราต้องโทรเบอร์ค่ะชัวร์สุด0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบโทรเข้ามากันนะคะ
0: จุดเด่นคือไปกับใครด้วยนะ
1: ใช่
0: ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปกับอาจารย์เสน่ห์นี่จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงใจ
1: ไปแล้วก็ไปอีกได้เราจะจดจำว่าเราไปกับใครมันสนุกตรงนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ผมดูในเว็บข่าวของแต่ละสำนักนี่ถ้าเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเขามีสัก10ข่าวนะ
1: ค่ะ
0: ผมดูแล้วน่าจะเป็นของเนเน่สัก5ข่าวมุมนู้นมุมนี้นะวันนี้ก็ครองพื้นที่ข่าวมากนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับน้องเนเน่อย่างเนี่ยมติชนบอกตลาดพยากรเขาชิดัน
1: เขารับพนันกันเหรอคะ
0: เขาจะมีเขาจะมีร้านรับพนันเนี่ยเขาจะมีออกแต้มต่อเนี่ยคุณธุรกิจเขาไม่รู้ขีดเปิดเผย
1: โอ้เยี่ยมมาก
0: กระแสเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอัมรอยนักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปียังคงร้อนแรงหลังขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส Got Talent 2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21ด้วยเพลง Seven Nation ArmyของThe Wise Type ก่อนเข้าสู่คืนประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะ23กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับช่วงเช้าเวลา 8:00 น.วันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะผลโหวตจะออกมาเขาใช้คะแนนจากโหวตล้วนๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคาวชิซึ่งเป็นตลาดพยากรณ์ของสหรัฐประเมินโอกาสที่เนเน่จะคว้าแชมป์ไว้ที่ 93% ทิ้งห่าง100 fingers 100นิ้วเนี่ยนะซึ่งอยู่ที่ 7% และ
1: คนนั้นโชว์อะไรคะที่โชว์มายากลหรือเปล่าคะ
0: 100 finger เนี่ยน่าจะโชว์มายากล
1: ได
0: ้ 7% แล้วก็ Gino Proger 2%โดยตลาดดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายในสัญญาผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วกว่า 409,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการซื้อขายของผู้ใช้งานตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนการแข่งขันรอบไฟนอลโดยเมื่อวันที่22กันยายนคาวชิเคยประเมินเนเน่ไว้ที่ 75% ตามด้วยจีโน่โฟลเกอร์ 13% และ100 Fingers 7% ก่อนที่เนเน่จะขึ้นร้องเพลง Seven Nation Army ในรอบชิงชนะเลิศนอกจากผลงาน
1: 100 Fingers เป็นกลุ่มมายากลทีมมายากลนักกากสุดลึกลับที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับไวรัลมาแล้วจนคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากฮาวิแมนเดลค่ะที่เนซัสคือที่เข้ามารอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ปุ่มทองคำกันทุกคนหรอกอีกคนหนึ่งที่ได้ปุ่มทองคำก็คือไลโนเอลค่ะคนนี้เป็นนักร้องพวกนี้เคยได้ปุ่มทองคำนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่งไลโนเอลแล้วก็มากลุ่ม100 Fingers นี่เคยได้ส่วนคนอื่นไม่ที่เช็คดูไม่ได้นะที่เนซัสค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าโดยส่วนตัวนะคะเรียนว่าจะพูดว่าไงถ้าเป็นเนเน่ไปต่อได้ในเรื่องธุรกิจก็ดีนะใช่ไหมคะ
0: ก็เรื่องไงที่ดูจะแข่งกันก็เป็นเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเขาร้องอันนั้นเขาร้องเพลงทักษะการร้องเพลงเหมือนกันจีโน่ โบรกเกอร์เพราะฉะนั้นคนที่

0: ร้องเพลงจะมีสองคนก็คือเนเน่กับจีโน่เพลเกอร
1: ์
0: ที่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่มันต้องดูเรื่องการโหวตรับจากคะแนนโหวตแล้วคนไทยโหวตไม่ได้ด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่าง
1: ๆต้องเป็นชาติอื่นนะคะ
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ๋อเฉพาะอเมริกัน
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ
0: เมริกันชน
1: ค่ะ
0: ที่จะลงคะแนนเลือกนะฮะถ้าคนไทยถ้าอยู่ในอเมริกาน่าจะได้นะถ้าเป็นซิติเซนเป็นอะไรต่างน่าจะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาจะมีการก่อนจะโหวตเขาจะมีการลงทะเบียนเขาจะให้ลงทะเบียนในต่างๆด้วยคราวนี้มันก็มีหลายเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงแบบเขาเราถูกนำไปใช้ในพวกการแข่งขันฟุตบอลนะ เพลงที่เนเน่ร้องเนี่ยแต่เนเน่เขาดัดแปลงนะ
1: ค่ะ
0: เขาดัดแปลงไม่ใช่ตามเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็ถูกนำไปร้องในการแข่งขันฟุตบอลนะ
1: ฮะ Seven Nation Army
0: ผมเข้าใจว่าในก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมักจะเอาเพลงนี้ร้องกันแต่ว่าถ้าได้แชมป์แล้วเนี่ยวันที่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นเพลงของวง Queen We Are The Champion อันนั้นจะเป็นเพลงที
1: ่อันนี้เป็นเพลงขวัญปลุกใจค
0: ่
1: ะ
0: คนแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของ7ชาติอะไรเลยนะเขาบอกว่าคนแต่งเนี่ยไว้ที่เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วเป็นมือกีตาร์เนี่ยของที่เขาเป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกไอ้มูลนิธิ Salvation Army เพี้ยนเป็น Seven Nation Army คือเด็กอ่ะออกเสียงว่าเด็กSalvation แปลว่าเหมือนกับไอ้มูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: Salvation Armyแต่เขาไปเรียกเพี้ยนเป็น Seven Nation Army เนี่ยก็เลยเอาไอ้สิ่งที่เคยเป็นการเรียกเพี้ยนตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพลงเนี่ยแต่เนื้อเพลงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรนี้ครับ
1: ค่ะพี่เดชานได้เห็นมือกลองใช่ไหมคะ
0: ก็เห็น
1: เนเน่ร้องแล้วก็ผู้หญิงตีกลองแบบ
0: ผมแดงอ่ะแล้วก็พยายามสืบค้นกันว่าเป็นใครอะไรยังไง
1: ทราบแล้วนะคะเพจ Facebook Dad Mom and Rock and Roll Kids Rock and Roll Kids เพจข่าวสารวงการเพลงล็อกที่มีคนติดตามอยู่160,000คนเปิดเผยที่มาของผู้หญิงที่มาร่วมเล่นเป็นมือกลองให้กับน้องเนเน่ในเพลง Seven Nation Army รอบ Finalเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Warning ค่ะเป็นวง Alternative Hard Rock 3พี่น้องจากเมืองมอนเตเรย์รัฐนูวาเลโองประเทศเม็กซิโกค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็เขาเป็น3พี่น้องที่เล่นเปียโนคลาสสิกมาแต่เด็กก่อนที่จะมาสนใจดนตรีร็อก1ใน3คนพี่น้องนั่นแหละคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มาตีกลองให้เนเน่ค่ะค่ะก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่อยากให้ได้ค่ะซึ่งใจดิฉันก็ ก็คิดว่าคนน่าจะได้ฮะฮะ
0: พรุ่งนี้เช้า8โมงฮะ
1: 93% เลยอ๋อโอ้เยี่ยมมากค่ะ
0: ก็แต่ว่าถึงว่าอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าหากว่าไม่ได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็แจ้งเกิดแล้วล่ะในวงการบันเทิงนะคงจะมีพวกค่ายเพลงดังๆอะไรต่างๆคงจะมาติดต่อเตรียมที่จะนั่นไป
1: เขาก็มีสปอนเซอร์ใหญ่แล้วล่ะอย่างที่เด็กที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเขาที่ตลาดนาคานะคะก็มีบริษัทใหญ่ สนับสนุนให้เดินทางไปอเมริกาไปเชียร์ในครั้งนี้ด้วยนะ
0: วงเขาใช่ไหม
1: ใช่เพื่อน3คนนะ
0: เด็ก
1: ผู้ชาย3คนนั่นน่ะชุดที่น้องเนเน่ใส่ก็สวยเธอเองเธอก็สวยขึ้นด้วยนะ
0: มีสื่อก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับชุดล่าสุดนะแดงดำนี่ใช่ไหม
1: แดงดำดูแดงไปหมดเลยคนตีกองผมก็แดงจ้าแต่ดูได้ดูจอเล็กเพราะว่าเราต้องดูแบบย้อนหลังใช่ไหมฮะดูแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปทำงาน
0: ครับ
1: ไม่ดูไม่ทันได้ชัดเท่าไหร
0: ่มาในคอสตูมที่เขาเรียกว่าล็อกสตรองเลดคอมแมนเดอร
1: ์
0: ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ล็อกดุดันแต่เบื้องหลังชุดนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความร่วมมือกันของทีมงานเบื้องหลังที่ถ่ายทอดจากไอเดียครอบครัวสู่ความประณีตระดับมืออาชีพจุดเริ่มต้นของชุดนี้มาจากภาพในหัวของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่สลัดลุคเดิมๆมาสู่ลุคที่ดูแข็งแกร่งมั่นใจและสง่างามเปี่ยมด้วยพลังของความเป็นบล็อกจากแนวคิดและอารมณ์ที่คุณแม่ถ่ายทอดออกมาถูกนำไปพัฒนาต่อโดยพี่ไอซ์ที่ช่วยตีความและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ให้เห็นทิศทางของชุดอย่างชัดเจนก่อนจะส่งไม้ต่อให้พี่หมอหญิงรับหน้าที่เนรมิตจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงบนเรือนร่างของเนเน่นี่มันจะมีทีมงานมีอะไรต่างๆที่เขาเข้ามาช่วยกันนะเยอะแยะมากมายหลายคน
1: ไปถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะ
0: เป็นผ้าไหมบ้านครัว
1: ต้องมีทีมงานเลือกเพลงถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เลือกเพลงตีความเพลงออกมายังไงแล้วเลือกเสื้อผ้าชุดให้เข้ากันโอ้ไม่ต้องเป็นทีมงานทีมใหญ่ค่ะพี่เลย
0: ครับ
1: อยากให้เปิดเผยในตอนหลัง
0: ชุดนี้เลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือทรงคุณค่าจากชุมชนบ้านครัว
1: บ้านครัวที่ลองเมืองเนี่ยหรอคะ
0: ก็คือใช่ชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพก็ที
1: ่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบรมนิวาส
0: ฝรั่งเอามาทำอะไรนะ
1: จิมทอมสัน
0: จิมทอมสันเอามาทำนั่นแหละเขาก็เอาผ้าไหมจากบ้านครัวเขามาขลุกอยู่คนบ้านครัวแล้วก็ส่งเสริมให้ช่วยทอมาแล้วเขาก็เอามาจ้างดีไซเนอร์มาออกบงออกแบบแต่มาเขาเลยสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามชุมชนบ้านครัวเลยบ้านจิมทอมสันครับ
1: แต่น่าจะไม่ได้ก็น่าสนใจนะคะถ้ายังทอจากบ้านครัวอยู่อะค่ะ
0: เขา
1: ต
0: ้
1: องเลี้ยงไหมนะต้องเลี้ยงไหมด้วย
0: ทำอยู่ใช
1: ่
0: ชุมชนบ้านครัวยังทออยู่ยังมีกี่ยังมีอะไรที่เขาทออยู่ทอมือแต่ว่าเมื่อเป็นผ้าทอมือมูลค่าจะสูงม
1: ู
0: ลค่าจะสูงมากครับ
1: ร้านผ้าไหมบ้านครัวยังมีค่ะโอ้น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับโจนาดูหุ้นไทยวันนี้กันครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: นะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
6: กับซับมหาชนทัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
5: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
6: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว
4: ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็ม

0: 19:33 นครับคุณอันครับ
1: ค่ะเราจะไปดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะพี่ไพศาลค่ะวันนี้คุณเราคุยกับคุณสุเทพค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมกับผมวันนี้ตลาดหุ้นนั้นเล่นในแดนบวกนะฮะก็มีการแกว่งตัวมาติดลบอยู่เล็กน้อย 1602.86 ในช่วงบ่ายนะลบไป1จุดแต่ช่วงเช้านั้นวันนี้ราคาปิดเนี่ยไปไฮสูงสุดอยู่ที่1612ปิดอยู่ที่ 1610.70 นะฮะบวกมา6จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายน้อยฮะวันนี้บางหน่อย 64,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้ต่างชาติขาย 1,168 ล้านนะฮะกับตัวสถาบันขาย281รายย่อยซื้อ 1,000 กับตัวบล.ซื้อ443ล้านหุ้นที่มีลักษณะการขยับเดลต้านะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยฮะขึ้นมาเนื่องจากมีข่าวจะมี private fund นะในแง่ของprivate ในแง่ของการที่เป็น aggressive หน่อยจะเข้าซื้อเพิ่มเติมนะฮะในตัวเดลต้าในขณะที่จะลดบทบาทในการลงทุนในตัวปอทอกับตัว advance ก็เลยทำให้ตัวปอทอกับตัว advance นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะวันนี้หุ้นที่อ่อนตัวเป็น K-Bank นะ K-Bank ลงไป2บาทพิเทพลงไป1บาทนะครับไทยพณิชย์ลงไป2บาทแบงก์กรุงเทพลงไป2บาท50ตังค์แอดวานซ์ลงไป4บาทนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันนั้นลบไป156จุดครับในฝรั่งเศสลบไป26ในตัวของลอนดอนลบไป24นะครับแล้วก็อิตาลีลงไป304ในขณะที่ดาวโจนส์ลงหน้านั้นลบไป171ข่าวที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวที่เขาจะเจอกันนะฮะสองผู้นำใหญ่ระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยข่าวเพิ่งออกมาว่าทางจีนนั้นได้เดินทางเข้าสู่ในอเมริกาแล้วนะครับภาวะทั้งหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางแคบนะฮะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัววันนี้ราคาน้ำมันนั้นในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่ระดับราคา100เหรียญนะฮะ100เหรียญในขณะที่ตัว WTI ขึ้นมาที่90เหรียญขึ้นมาประมาณ1เหรียญกันทั้งหมดนะครับราคาทองนั้นอยู่วันนี้ทองยังอ่อนตัวอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราเล่นกันอยู่ที่ 4,334 วันนี้เหลือ 4,307 แล้วฮะนะลงมาอีก52เหรียญตอนนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องค่าบาทวันนี้บาทเราเนี่ยทองทอประกาศ 33.20 เป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะครับสภาวะตลาดเนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจสำหรับในรอบ2ในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายบางไปหมดนะครับอาจจะมีเรื่องตั้งแต่สวนะครับมีเรื่องตั้งแต่พิจารณาสวรอบที่แล้วแล้วก็ยังมาอย่างต่อเนื่องข่าวในแง่นักลงทุนเนี่ยยังถามถึงวันที่28เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า28จะมีอะไรนะว่าจะเป็นยังไงบ้างการเมืองนั้นจะมีอะไรหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ยังคงต้องตามอยู่ในแง่ของตัวการเมืองมันทำให้ตัวภาพของตัวตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังคงจะต้องพิจารณากันต่อไปแล้วก็นะฮะต้องเพิ่มยังคงสบายใจไม่ได้สำหรับตัวการเมืองภายในบ้านเรานะฮะเพราะยังเป็นแรงปกคลุมอยู่อย่างไรก็ตามโดยภาพใหญ่แล้วทางเอสแอลยังมองเส้นเด็กยังแกว่งตัวครับจุดต้านยังไม่สามารถผ่านระดับ 1,620 ได้นะครับในขณะที่จุดรับ 1,590 น่าจะเป็นจุดที่พอที่จะพอรับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองตามกันอีกทีนะอ๋อมีข่าวตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือไทยคมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัว GST ครับ Space Technology นะฮะตัวไทยคมนะครับในเครือของกับนะก็เปลี่ยนชื่อเป็น GST กับ Space Technology นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงมาใหม่นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
3: มีทั้งอ่าวมีทั้งอวกาศเลยนะ
1: กับ Space Technology
3: ส่วนทองคำวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ
1: ลงมานิดนึงป่ะคะ
3: ไม่ลงฮะศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะก็เขาอ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย 4,321 เหรียญณครั้งสุดท้ายถึงขนาดเนี้ย

0: ลงต่อไปอีกเกือบ20 เหรียญใกล้ๆจะหลุด 4,300 แล้ว
1: ค่ะพี่อาจารย์คร
0: ับปิดการเคาะราคาไปก่อนก็เลยเอาแค่ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลง12 ครั้งราคานิ่งนะยังเป็นราคาเดิมเมื่อวานครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็อ่านข้อมูลจากสำนักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่เขาพูดถึงมือกลองที่เป็นหนึ่งใน3 พี่น้องวงวอร์นิ่งจากเม็กซิโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าท่านที่ติดตามรายการเราหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณคมกฤษคุณชาตรีนะคะแล้วก็คุณฮองนะฮะน่าจะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตามข้อมูลที่เพจนั้นเขาบอกเพจเลยนะ Dad Mom and Lock and Low Kiss เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในนักดนตรีของวง Warning น่าจะเป็นมือกลองประจำของอเมริกัน
0: รายการ
1: ก็ Talent House Band ที่ชื่อว่า Ashley Nicole Nino มากกว่าค่ะนะคะ
0: ครับก็เป็นมือกลองประจำรายการอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่า3คนนั้นน่ะเขามาร่วมแจมกับเขามาเยี่ยมเนเน่นะแล้วก็เนเน่ก็ชื่นชอบเขาด้วย
1: ใช่ๆเขามาร่วม
0: มันจะมีภาพที่เขาเห็นแล้วเขาตกใจเลยเขาแบบโอ้โหเขาปราบปลื้มมากมาเยี่ยมแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกัน
1: เป็นวงสามสาวเม็กซิกันที่ขึ้นโชว์ร่วมกับเนเน่นะฮะ
0: เดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวคงจะมีพวกคลิปพวกอะไรต่างๆออกมาด้วยกันนะครับ
1: ค่ะขึ้นโชว์ร่วมอาจจะเล่นอาจจะเข้าใจผิดก็คือเขาขึ้นโชว์ร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตีกลองเอางั้นดีกว่าค่ะ
0: ข
1: อบพระคุณมากค่ะข้อมูลติงมาเลยทำให้ได้เห็นหน้าตาของคนฟังเราเลยปกติหลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ที่จะเข้ามาทักทายเราทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เรื่องกีฬาสักนิดนึงอ่ะก่อนเรื่องกีฬาเดี๋ยวจะลืมมีท่านถามมาว่าไม่พูดเรื่องคุณสันติบ้างเหรออู้ยพูดเรื่องแรกเลยพูดเรื่องแรกเลยค่ะ
0: จะให้พูดเรื่องนาฬิกาด้วยไหม
1: ว่าไงคะ
0: เมื่อเช้าเล่าไปเดี๋ยวไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินเขาซื้อคาซิโอแล้วก็ไปสลักชื่อแจกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีอยู่ปีนึงอ่ะคุณสนธิเขาไปทำนาฬิกานะแจกวันเกิดเขาเป็นของขวัญผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีไม่เยอะเรือนอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนผมอ่ะเขาได้มาเรือนนึงแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ผู้จัดการแล้วผมออกไปละเป็นยี่ห้อปาเต้ฟิลิป
1: คุณแดกหลายคนไหมคะ
0: เป็นก็ว่าน่าจะหลายคนอยู่กัน
1: เป็นสิบอยู่เหมือนกัน
0: เป็นสิบคนเขาไปจ้างทำเฉพาะเลยเป็นรุ่นเฉพาะเลย
1: ก็ต้องเป็นแสน
0: อาจจะมีสลักชงสลักชื่ออะไรอยู
1: ่ไม่ใช่พันกว่าบาทนะก็แจกเป็นแสนนะ
0: น่าจะหลายแสนด้วยเรื่องนี้
1: อันนั้นกี่ปีมาแล้วคะ
0: น่าจะ
1: 30
0: น่าจะปีก่อนปี35
1: ก่อนปี35โอเค
0: ก่อนปี35
1: ก่อนปี35
0: ก่อนที่จะมีเรื่องของไอ้การเหตุการณ์พฤษภาจ้ะ
1: ก็คือ30ปีที่แล้ว34ปีที่แล้วแต่ถ้า15ปีแล้วเดงก็เห็นแจกเหมือนกันค่ะ
0: นะฮะ
1: ใส่สีส้มใช่
0: เป็นยี่ห้ออะไร
1: สายสีส้มแพงจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะสายสีส้มจำได้ก็จะมีใครๆก็ใส่สายสีส้มก
0: ันอ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: จะวงในคนที่ได้แจกคือวงใน
1: สายสีส้ม
0: คนที่อยู่วงในก็จะได้กัน
1: ก็เป็นคนใจกว้างคนอย่างคนใจดีอ่ะ
0: อัปเดตเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะวันนี้ผมดูนิดนึง
1: ค่ะ
0: อัปเดต
1: อ๋อมีแบดมินตันได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16
0: การ
1: ัน
0: ตี
1: ค่ะ
0: การันตีทองแดง
1: การันตีเหรียญทองแดงนะคะ
0: คือยังจะต้องไปคือชนะไต้หวัน3-0คู่อ่ะทีมชายนะ3-0ชุกคู่แต่เขาชนะทั้งหมดเลยทั้งชายเดี่ยวชายคู่ อะไรเงี้ยนะชายเดี่ยวมือหนึ่งชายเดี่ยว
1: พี่วิชัยคะข่าวมาวันนี้เมื่อตอน 17:25 นะคะทีมแบดมินตันชายไทยเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่ก็ตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม
0: อ๋อก็เลยถึงเป็นเหรียญ
1: แต่สามารถคว้าเหรียญทองแดงรอบเหรียญทองแดงแรกในรอบ16ปีค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: สรุปเหรียญวันนี้เมื่อ 18:00 นของวันที่23นะฮะสรุปเหรียญการแข่งขันนะครับจีนมาอันดับ1 47เหรียญทอง20เหรียญเงินเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญญี่ปุ่นเจ้าภาพมาอันดับ2แต่เหรียญทิ้งห่างเลยนะ15เหรียญทองจากจีน47นะญี่ปุ่นอันดับ2 15เหรียญทอง24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวม66เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้ฮะ8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวม40เหรียญอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวม19ไทยอันดับ5นะ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม12เหรียญอันดับ6นี่เป็นฮ่องกง3เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นมาเลเซีย3เหรียญทอง0เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ8เป็นอิหร่าน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ9เป็นคูเวต2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ9เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง
1: ค
0: ่
1: ะก็ถือว่าเราเนี่ยได้เทคบอลมาช่วยเยอะมากนะที่ไปสายงาน
0: เทคบอล3เหรียญ
1: ได้ถึง3เหรียญทองคิดดูว่าถ้าไม่มีกีฬาเทคบอลอยู่เราจะเป็นยังไงอ่ะ
0: วันนี้ได้ยกน้ำหนักเหรียญทองแดงมาอีกเหรียญนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบดมินตันชายเหรียญทองแดงอีก1ใช่มั้ย
1: วันนี้อ่ะวันที่23กันยายนอีกไม่ถึง20วันนะคะเราจะเริ่มงานใหญ่ของประเทศไทยใหญ่มากๆเลยอ่ะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีแขกประมาณ 20,000 คนเข้ามาในประเทศไทยมีระดับผู้ว่าการโลกผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ย191ประเทศทั่วโลกมานอกจากรายการเราที่บ่นว่ามันเงียบๆๆๆๆเหลือเกินวันนี้เราก็กําลังใส่ใจกับเรื่องเอเชียนเกมแล้วก็ท่านนายกที่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ใช่ไหมคะเหมือนกับเราลืมเลยอ่ะพี่เมษาว่าเราจะมีงานใหญ่20วันข้างหน้าแขกบ้านแขกเมืองที่ต้องเข้ามาและพลาดไม่ได้อ่ะมันมีในโลกนี้แค่2ประเทศเองนะในเอเชียได้แค่2ประเทศเองที่ได้จัดการงานซ้ำปรากฏไม่ใช่เราที่บ่นแค่เงียบนะคะดิ้นไปดูคอลัมน์ซูมของคุณสมชายกรุสวนสมบัตินะคะก็บ่นเหมือนเราและพอท่านบอกท่านยังก็อ่านทุกวันนะพอท่านบอกว่าพอบ่นปุ๊บก็เลยมีข่าวเคลื่อนไหวมานิดนึงก็เลยขอย้อนเล่าเรื่องการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยครั้งแรกของไทยเมื่อปี2534ค่ะทีนี้ก็เลยเขียนเป็นซีรีส์อยู่ในคอลัมน์ของท่านแต่มันก็ยังเงียบอยู่ดีอะค่ะ
0: ครับ
1: เงียบก็ไม่เป็นไรขอให้เวลาถึงจัดงานอย่าพลาดก็แล้วกันค่ะไม่ได้ท้าทายนะอยากให้เรียบร้อยรักประเทศรักทุกคน
0: ก็
1: เห็นญี่ปุ่นเละเรื่องจัดเอเชียนเกมไปเย็นกลัว
0: เน้นประหยัดนะเอาจริงพอประหยัดเข้าแล้วมันความเรียบร้อยมันแย่มาก
1: มันไม่ใช่เรื่องประหยัดอย่างเดียวนะคะขึ้นเพลงก็ผิดไอ้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดไม่ได้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันกับทีมแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผิดไม่ได้เลย
0: ม
1: ันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องซีเรียสที่มันเป็นตัวอย่างนี่ผิดญี่ปุ่นก็ยังผิดจนได้อะค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่าจะเสียมาตรฐานญี่ปุ่นมาก
1: คนงงเลยว่าเป็นญี่ปุ่นได้ยังไงอย่างตอนที่เขาจัดโอลิมปิกเนี่ยในช่วงของโควิดนั่นก็จัดได้ดีถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มารอบนี้อ่ะคอยดูประเทศเราอีก20วันข้างหน้าก็แล้วกัน ว่าจะเรียบร้อยขนาดไหนค่ะค่ะ
0: ครับไอ้วันนี้นี่มีคนอยุธยามาร้องเรียนใช่ไหมเอาปี๊บมาจะให้ทางสสภูมิใจไทยที่อยุธยาใช้คุมหัวเขาเป็นที่รัฐสภานายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายปุ้ยแสงนาคและชาวบ้านในพื้นที่ได้มายื่นหนังสือถึงนายเจษดาดนตรีสนอสสปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือมาร้องกรณีการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางโดยนายทวีวงศ์กล่าวว่าตนเองในฐานะตัวแทนชาวอยุธยาจากการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขณะนี้กำลังจะเจอกับน้ำท่วมจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลและข้อเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยเช่นกันเรื่องแรกรัฐบาลละเลยคือรัฐบาลคาดการมาตลอดว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งแต่เมื่อฝนตกในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพแต่ภาคกลางก็ฝนตกตลอดเช่นกันทำให้การคาดการของรัฐบาลผิดพลาดไปจากเดิมที่คิดว่าจะเป็นภัยแล้งแต่ปัจจุบันน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักทำให้ส่งผลถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนและทำให้การเตรียมการของรัฐบาลก็ยังไม่มีความพร้อมยกตัวอย่างเช่น20กันยายน69เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่แค่690คิวแต่เมื่อ22กันยาเนี่ยระบาย 1,300 คิวซึ่งใช้เวลาแค่2วันเพิ่มมาเป็น600คิวทำให้คืนวันที่21กันยายนจนถึงเช้ามืด22เนี่ยน้ำขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเกือบ1เมตรทำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันส่งผลให้เกิดความเสียหายแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการละเลยเรื่องการแจ้งเตือนที่ทันเหตุการณ์และแม่นยำเมื่อรัฐบาลมีการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนกันอย่างกระชั้นชิดทำให้ประชาชนเตรียมตัวได้ไม่ทันเช่นกรมชลประทานมีการแจ้งเตือนเมื่อคืนนี้ว่ามีการระบายน้ำที่ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่เริ่มระบายตั้งแต่เมื่อวานช่วง15นาฬิกาแต่ช่วงเย็นเพิ่งมาแจ้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีความแม่นยำว่าสุดท้ายแล้วจะมีการระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจนได้รับผลกระทบต่อพี่น้องคนอยุธยาหากระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรพี่น้องชาวอยุธยาได้รับผลกระทบทั้งหมดเป็นตัวที่น่ากลัวมากสำหรับคนอยุธยาแต่รัฐบาลไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ
1: เดี๋ยวก่อนนะเขาใช้คำว่ารัฐบาลทุกครั้งทุกครั้งความจริงแล้วชลประทานหรืออะไรกันแน่ฮะ
0: มันจะมีไอ้นั่นนะปอพอด้วยชลประทานด้วยและปอพอด้วยนะในส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นของกรมชลประทานที่ต้องมาแจ้งเตือน
1: จริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดิฉันเชื่อถือมากๆนะคะพี่เรซานเพราะว่าถึงแม้กระทั่งตอนน้ำท่วมปี54อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองไปตามข่าวก็คือว่าไม่ฟังชลประทานถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ไปไม่ยอมให้พ่องน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็ไม่ยอมให้ผันน้ำไปตามทิศทางที่มันควรจะไปตอนนั้นที่ฉันก็ยังคิดว่าข้าราชการเป็นมืออาชีพนะฮะแต่เพียงว่าถูกนักการเมืองเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้เขาไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถเขาได้อย่างเต็มที่พอมาถึงตอนนี้ดิฉันยังถามพี่เบสานว่าชลประทานยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะถ้าปล่อยเขาแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยเอางี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามันคือความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวของเขาจริงๆถ้าปล่อยเขาตัดสินใจโดยความรู้ความสามารถโดยอิสระเนี่ยเราจะรอดยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้จากบทบาทอย่างนั้นเริ่มค่อยๆหายไปนะใช่ไหม
1: คือก็กำลังสงสัยอยู่อะค่ะคือในตอนปี54อะเขาเนี่ยโอเคนะแต่นักการเมืองไปบีบเขาตอนนี้เขายังโอเคอยู่ป่ะคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพี้ยนไปหมดหรือเปล่า
1: เ การโยกย

0: แบบเอาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาทำงานหรือเปล่า
1: เออใช
0: ่โอ้เหนื่อย
1: ค
0: ุ
1: ณคุณพลาดอนเขาก็ชี้แจงตอบโต้นะบานไกลเรือนเคียงเนี่ย
0: พวกอ่างทอง
1: พลาดอนเขาอยู่ต้นน้ำก่อนน้ำจะมาถึงอยุธยานะคุณพลาดอนบอกว่าโพสต์ข้อความนะไม่ได้แถลงบอกอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองกันเลยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา3เดือน5เดือนไม่ได้ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีการระบายน้ำกันขนาดใหญ่บางบานบางไซเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไซหรือเจ้าพญา2จะแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้พูดถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วมีคุณบรรดองโพสต์ว่าอย่างนั้นครับ
0: พี่สารเห็นวิธีการที่เขาจะแก้ปัญหาอะไรนะกองทุนกยศไหมคะ
1: ก็ให้ทางกยศไปเร่งรัดพวกที่เบี้ยวหนี้อยู่2.6 ล้านให้ได้สักครึ่งหนึ่งเป็นกุบ
0: าลถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนผู้จัดการใช่ไหมฮะใครทำไม่ได้ก็เปลี่ยนก็เอาคนที่ทำได้เข้ามา
1: อาจจะเป็น KPI ของทางกยศใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: แล้วมันจะได้แล้วมันจะได้ไหมคะ
1: ข้าราชการเนี่ยผมว่าถ้าเขาโวยได้คงโวยว่าคุณไปตัดแขนตัดขาผมอย่างนี้แล้วผมไปแบบด้วนๆนี้ผมจะไปเอาอะไรใช่ไหมไปตัดเรื่องไอ้เรื่องค่าปรับตัดเรื่องดอกบงดอกเบี้ยที่มัน
0: เขาเคยมีรายได้จากค่าปรับเคยมีรายได้จากดอกเบี้ย
1: คือผมคิดว่ามันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวนะคุณนันมันคือคนเนี่ยถ้าจะต้องจ่ายนี่ก็เพราะว่าถ้าไม่จ่ายแล้วมันมีโทษไงมันมีการลงโทษถ้าไม่จ่ายคุณผิดนัดชำระหรือคุณไม่จ่ายเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วยังมีคนที่ค้ำประกันคุณที่มีคุณดอกคนคุณเนี่ย
1: จะต้องอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องพยายามอย่าไป
0: สร้างปัญหาคนอื่น
1: อย่าไปหลบหลีกหรือว่าอย่าไปหลีกเลี่ยงหรือไปเบี้ยว
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อไม่มีไปตัดเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความห่วงใยอะไร
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์
1: คุณมาทวงยังไงก็วันหลังค่อยจ่าย
0: ไม่เดือดร้อน
1: จ่ายวันนี้
0: เป็นศูนย์ค่าปรับ 0.5 ค้ำประกันไม่
1: ม
0: ีเห็นเลยเป็นหนี้3.6 ล้านจ่ายอยู่ล้านเดียว
1: ครับหรือพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ถูกต้องคุณไปตามทวงมาไอ้ที่มันเบี้ยวคุณอยู่2 ล้านกว่าซะได้สักล้านคนเนี่ยสภาพคล่องคุณก็กลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อรอง
0: ไม่ต้องกลัวเลย
1: ไปทำให้ลูกหนี้จะต้องพยายามหาทางขวนขวายมาชำระหนี้ได้
0: เรียนเสนอให้พวกนักการเมืองที่เคยแก้กฎหมายลดดอกลดค่าปรับอะแก้กฎหมายกลับไปเป็นมีค่าปรับ
1: ถ้าจะให้รอดใช่ไหม
0: แล้วก็มีดอก
1: ก็จะต้อง
0: ทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาจะมีคนไปใช้หนี้เพิ่มขึ้นทันทีเหมือนกับตอนที่ทันทีที่มีข่าวว่าจะลดดอกแล้วก็ไม่มีค่าปรับมีคนเบี้ยวหนี้ทันทีเพิ่มขึ้น 20% ค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับคุณอานครับ
0: ค่ะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะ

0: ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการหยิบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุธมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันแรกภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ด้วยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลก25รายยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company LLC หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoftทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาครัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวัน
1: LGM FM 95
2: โดยพิมดามหานคร
3: คิดมาราธอน
4: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: Pulsar

0: เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้พากันไปแอวเหนือเลยเนาะเพราะว่าสามสาวนี่เป็นศิลปินนะคะจากทางภาคเหนือเริ่มต้นกันที่จะไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะบอมมีแฟนค่ะจากดรีมสุภการค่ะป้าจ่ายลาลาจากพี่แคทรัตการนะคะสามเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa
0: ฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยกับสิงกระบะต้อง Pulsa Hypermax ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปี LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องสายนะคะก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาจองสายหน้าใหม่ขอเพลงหลังใหม่นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือใครอยากจะส่งข้อความ SMS นะคะมาเชียร์เพลงที่คุณชอบเพลงในดวงใจของคุณหรือศิลปินในดวงใจของคุณนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะคะที่เบอร์4689400นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันหน่อยใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก่อนเลยนะคะสวัสดีพี่สาวคำเจ้านะคะอู้พี่สาวคำถูกใจใช่ไหมล่ะถูกใจใช่ไหมล่ะกับกับเพลงสายเมื่อกี้เนี้ยนะฮิตมาราธอนชุดเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าพี่สาวคำนี่คือยังไงพี่สาวคำเป็นคนเหนือเจ้านะคะก็น่าจะชอบเนาะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกูลพี่เรินเจริญนะคะพี่เรดมี่นะคะพี่บุญเพ็ญด้วยพี่บุญเพชรใช่ไหมพี่สุริยุชมานอัคนีนะคะพี่ยูนิกนะคะพี่อุดรนะคะพี่เอสุดหล่อพี่สุภวัฒน์ค่ะนะคะพี่เรินเจริญก็ทักทายกันแล้วลูกคิตตี้วังว่านะคะมารายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไงพี่สาวคำบอกเพลงเหนือตึงม่วนเมื่อเจ้านี่นะคะพี่รองลาดกระบังนะคะแล้วก็ยังมีพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกคุณแม่แก้วทันพิชามาแล้วพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยพี่วิจิตรสวนรสด้วยนะคะพี่เมตตาวิชัยรามนะคะบอกว่าผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่อุดรจากสปป.ลาวด้วยพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่พีระเดชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะคะแถวๆทางตลาดนะสุวรรณภูมินะน่าจะฝนตกนะเมื่อกี้พิมดามาก็ฉ่ำๆอยู่นะคะน้องแชมป์สีสุกนะคะสวัสดีลูกชายแม่พี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะรายงานตัวกันเข้ามาแล้วนะพี่ทิพพรด้วยนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะพี่แต๋วบอกวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะพี่แต๋วสะพานใหม่ฝนตกหรือยังนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ำจะท่วมไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ท่วมเขาใหญ่แล้วก็ท่วมกรุงเทพปริมณฑลรอน้ำรอระบายน้ำขังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาให้วันที่มาด้วยนะว่าฝนจะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเขาก็บอกเขาออกมาเตือนนะไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เตรียมรับมือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงดีเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดียังไงเราก็เตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันเนาะนะคะติ่มตัวให้พร้อมพี่รักนะแมวอ้วนนะคะพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยอมแล้วเจ้านะคะมาอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นศิลปินจากทางภาคเหนือนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: วันชัยครับ
0: พี่วันชัยโทรมาจากไหนคะ
2: ชะอวดนครศรีธรรมราชครับ
0: โทรมาจากชะอวดตอนนี้ที่ชะอวดเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: เหรอที่ใต้นี่ช่วง 2-3 วันนี้มันนี้ไม่ตกเลยเนาะ
2: แล้วเมื่อคืนตกอยู่ครับ
0: แต่ว่าภาคกลางนี่ตกช่ำเลยนะพี่วันชัยนะ
2: คร
0: ับ เนาะแล้วพี่วันชัยทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมพักผ่อนสายตาอยู่ครับ
0: พักผ่อนสายตาอยู่แล้วร่างกายล่ะขยับอยู่แต่ว่าตาหลับเนี้ยเหรอ
2: ไม่ประกอบกับประตูสายตาผมไปรักษาสายตาอยู่ครับ
0: เอาอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหนูนึกว่าพี่วันชัยเล่นมุกคือเรื่องจริงใช่ไหมคือเราต้องพักผ่อนสายตาเมื่อก่อนขับรถบรรทุกแล้วมีปัญหาทางสายตาเหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
2: ไปรักษาที่นครแล้วก็ขอกลับไปประตูรักษาตัวอยู่2 เดือนครับ
0: คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะ
2: ต้อกระจกครับ
0: ต้อกระจกใช่ไหมแล้วต้องรักษายังไงคะ
2: ว่าลอกแล้วก็ไปนอนพักผ่อนครับ
0: อ๋อลอกแล้วก็นอนพักผ่อนนี่ลอกมานานหรือยังคะเนี่ย
2: เนี่ยเกือบเดือนแล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งเร็วๆนี้เองนี
2: ่ครับ
0: เนาะก็ต้องพักผ่อนสายตาเยอะๆนะอย่าไปจ้องอะไรเยอะนะคะแล้วจะหายสนิทตอนประมาณใช้เวลานานไหมคะ
2: 2 เดือนได้ถึงครับ
0: อ๋อจะประมาณ2 เดือนถึงจะแบบหายกลับมาเป็นปกติเนาะ
2: ครับ
0: ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คุณจอยรอมิครับ
0: เพลงกระเป๋าเพลงอะไรคะ
2: กระเป๋ากระปองคร
0: ับได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะนะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้เพลงรถแต่ทุกๆคนครับ
0: ได้เลยเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: และเป็นเพลงของ95ทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะสายตากลับมาเป็นปกติไวๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆพร้อมกันเนาะ
2: ผมฟังทุกคืนครับ
0: นี่
2: เปิดจนสว่าง
0: นู่นนะให้ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: น้องเพลงเดียวไม่น่าจะพอมาเดี๋ยวพาไปเล่นเล็กดึงสักหน่อยหยิบปัญญาเพลงของทุกคนได้ทุกคนออกปากครับเขาลงก็ไม่บอกกันเนาะ

ไหนเนาะอยู่อสมทนี่เนาะนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์นัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์ก็เลยมาเจ

0: ใจดึง
1: นี่แหละค่ะเสียงร้องจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะหยิบเพลงฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงมาร้องให้แฟนๆฟังค่ะฟังกันแบบสดๆเลยนะคะในงานมหานครแคมิวาลดนตรีแห่งภูษาสินค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2568นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติค
2: อลสนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ื้อชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปต

0: เบย์อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ทุกอย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: แค่เธอคนเดียวแหมหวานๆมาเลยคุณผู้ฟังขาเพลงนี้มีขอมาทางหลังใหม่นะคะจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์จัดให้แล้วนะคะพี่มุ้ยน่าจะฝากเพลงนี้ไปถึงใครแน่ๆเลยคนที่อยู่ไกลแน่ๆเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะพิมดาจัดให้พี่มุ้ยแล้วนะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะอีกสักประมาณ9นาทีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเอาไว้อีก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะใครที่อยากพูดคุยสายหน้าไม้โทรมาจองสายกันได้เลยแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเน้นอีกทีนึงนะสำหรับเบอร์โทร022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันค่ะเดือนเพ็ญจากคนด่านเกวียนค่ะ

0: งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสันติกาแจงประธานแผนกคดีเลือกตั้งไม่เคยเข้าพบอดีตนักการเมืองนอหนูช่วยเหลือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ่อดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จสันติกาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิถวาทศิลป์ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในสันติกาเคยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นสันติกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดและขณะนี้นายวรวุฒิมอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วโสพลบอกไม่ชอบคำว่าเล่นการเมืองและให้ใช้คำว่าทำการเมืองดีกว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนหนึ่งระบุว่าโครงการที่ตนทำต่อเนื่องคือโครงการสุจิปุลิทุกวันนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นต้องส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านจะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน์ตนชอบอ่านหนังสือแต่ชอบอ่านกำลังภายในบางครั้งอ่านจนเที่ยงคืนทางนี้ตอนหนึ่งนายโสพลระบุว่าไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือเล่นการเมืองควรพูดว่าทำการเมืองนายโสพลยังกล่าวว่าได้ให้สำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปคิดโครงการ Fit Together ลดพุงลดโรคโดยในวันปีใหม่จะจัดแข่งขันและมอบรางวัลเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการประจำอาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยจะมีเกณฑ์การตัดสินตรวจ BMIหากทำได้ตามเกณฑ์จะมีรางวัลให้และจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดทลายเครือข่ายผลิตยาแก้แพ้ปลอมบุกค้น4จุดในกรุงเทพและสมุทรสาครยึดยาปลอมได้กว่า 50,000 ขวดตำรวจสืบนครบาลขยายผลคดีจับกลุ่มยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออัลเลอร์จินไซรัปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบริษัทขนส่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันขณะเตรียมส่งลงพื้นที่ภาคใต้กระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายข้ามชาติรวม4จุดสำคัญประกอบด้วยจุดต้นผสมยาที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจุดบรรจุและแพ็คสินค้าที่กวาดังในอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและลาวรวม9รายขณะกำลังกรอกยาปิดฝาปากฉลากและรัดกล่องจุดกระจายสินค้าในเขตบางขุนเทียนจับกุมนายสุวัชชาช่วยชูอายุ28ปีผู้เช่าบ้านและจุดเก็บบรรจุภัณฑ์ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมผลการปฏิบัติการสามารถยึดยาแก้แพ้ปลอมสำเร็จรูปได้รวมทั้งสิ้น 51,790 ขวดขวดเปล่าบรรจุยา 415,800 ขวดฝาขวดและฉลากอีกนับล้านชิ้นซึ่งหากนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผสมจะผลิตยาปลอมออกสู่ตลาดได้อีกกว่า1ล้านขวดเบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้านำตัวส่งสน.ปทุมวันพร้อมเตรียมขยายผลใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ต่อไปแก๊สดันผิวถนนแยกประชาเกษมผู้ว่าชัดชาติยันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เกิดจากราดยางปิดช่องฝาท่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีแก๊สดันน้ำขึ้นมาบริ

0: บริเวณผิวถนนและส่งกลิ่นคล้ายแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมถนนผดุงกรุงเกษมเขตพระนครว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำเก่าซึ่งฝาท่อมีช่องสำหรับระบายอากาศหลายจุดต่อมามีการปรับปรุงผิวจราจรโดยแทนอย่างเอสฟันปิดทับฝาท่อทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นส่งผลให้แก๊สที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำเกิดแรงดันและดันน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวถนนให้ผุดขึ้นมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำเสียขณะนี้ได้เข้าไปเจาะรูเพื่อระบายอากาศแล้วคาดว่าเมื่อระบายออกกลิ่นก็น่าจะดีขึ้นโดยการแก้ไขจะเข้าไปดูเฉพาะจุดที่อย่างแอสฟัลต์ไปทับบริเวณท่อระบายน้ำทรงกลมที่มีฝาตะแกรงอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากศักดิ์ชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอยาราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: โตเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าปกติกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ินดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตซีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันธุ์ถ่ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: คุณจันครับ
0: นี่พี่อะไรเอ่ย
3: พี่อเนกครับพี่อเนกสุโขทัยครับ
0: พี่อเนกสุโขทัยพี่อเนกทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้ตอนนี้นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วตอนกลางวันทำงานปะคะ
3: ทำครับทำไรทำนาเนี่ย
0: อ๋อทำไรทำนาใช่ไหม
3: ครับ
0: ฝนตกไว้ช่วงนี้
3: ตอนนี้ฝนไม่ตกเป็น2-3วันนะครับ
0: เหรอคะแล้วทำไรทำนานี่คือต้องการฝนต้องการน้ำเนาะ
3: ต้องการน้ำครับ
0: เวลาที่คนต้องการน้ำ

0: น้ำนี่ฝนไม่ไปตกให้นะ
1: ก็ต้องวิดน้ำเข้านา
0: เออแล้วมันวิดน้ำเข้านาอีกเนี่ยทางนี้นี่ไม่ได้ต้องการน้ำฝนมาใหญ่เลยนะพี่อเนกนะ
1: ใช่ครับ
0: เออบ้านพี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
1: ครับน้องวินดาแน่นอนเลยว่าคน
0: ค่ะวันนี้พี่อเนกอยากฟังเพลงอะไร
1: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับ
0: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมมอบแล้วผมมอบแล้ว
0: มอบใครอ่ะ
1: มอบเจ้าวอลาครับ
0: ได้เลย
1: ผมแฟนเจ้าวอลาครับ
0: แฟนใครนะ
1: แฟนผมเสือวอลาครับชื่อน้องกุ้งครับ
0: แฟนพี่เอกอยู่สปป.ลาวเหรอ
1: ครับครับ
0: ชื่อน้องกุ้งใช่ไหมคะ
1: ครับเขาชื่อเองช่วยขอช่วยชื่อน้องกุ้งกับชื่อน้องน้ำแต่ผมเป็นเจ้เขาครับ
0: เอ้ยแล้วนี่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ฟังออนไลน์ครับดูออนไลน์ครับดูออนไลน์อยู
0: ่นะพี่อเนกก็ฝากเพลงให้น้องกุ้งนะหวานจังเลยผู้ป่าเสื้อปุ๋ยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่จะอยู่เขาอยู่จังหวัดเขตครับ
0: อ๋ออยู่จังหวัดเขตใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแอมมีอะไรอยากพูดกับเขาอีกไหม
1: ก็ขอว่าให้เขาสักหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอว่าให้น้องวินดาหน่อยครับ
0: อ๋อแค่นี้
1: แล้วว่าน้องแป้งโกดีครับ
0: ได้เลยแป้งโกคนสวยหลังไม
1: ค์ครับครับ
0: เนาะอยากพูดกับเขาแค่นี้หรอไม่บอกคิดถึงนะตัวเองอะไรหรอ
1: ก็อยากบอกให้แกมันเพิ่งเดี๋ยวเล่นเพิ่งบอกครับ
0: เอาไว้บอกส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับ ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
1: ครับครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำหนักคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำหนักคำนั้น
0: เก่งมากเลยพี่อเนกขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
1: ้ครับครับผม
0: ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เอาล่ะพี่อเนกเขาขอผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้งเซตนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับยังไงผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองแหมต่ำต้อยเหลือเกินนะคะฟังเพลงชุดนี้กันค่ะ

0: 4เพลงคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ผู้ชายเนี่ยนะเขาแบบว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เป่าเสื้อปุ๋ยบ้างละเทสบอกค่อยดีบ้างละเป็นบักคนซั่วบ้างละอะไรต่ออะไรนะคะเป็นแบบปริญญาไก่ตีบ้างละนี่นะคะมีแต่เพลงที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะต่ำต้อยทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าไปแอบหลงรักสาวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะคนเรานี่ไม่มีค่าในตัวเองนะอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรนะขอแค่เป็นคนดีพอแล้วนี่มันไงมีสาระไหมวันนี้นะคะพาเรทชุดนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดิดคิตตี้ตามมาด้วยเทสบอดี้จากพี่ม่อนมรวิทย์นะคะบักคนซั่วจากทิดแอมและปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่บุ๊กสุภการนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่สองมาแล้วโอ้โหหลังไมค์วันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยนะคะพี่หนุ่มน้องแปะหนุ่มน้องแปะเอาใหม่3 2 1พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณพี่วอนจากการพี่หนึ่งรองก๊อกพี่แสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่มุ้ยศรีนครินทร์และป้าใหญ่นครศรีและพี่แสงจากปากพี่แจ๊สศรีสะเกดพี่อ้วนอุบลพี่วินาพัทลุงมาแล้วนะคะมาเป็นจังหวะเลยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยพี่ณัฐพงษ์สวัสดีค่ะพี่คมสันพี่อุดรนะคะพี่สมเชษสมเจตสมอะไรสักสมพี่สมเจตถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่แก้วทักโกดะด้วยนะคะพี่สงวนสีทองสุวรรณพี่ทศพลนะคะพี่เรืองนิดค่ะนะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่เอกอินทิราพี่ตาบ้านสวนนะคะพี่สมศรีนะคะพระราม4นี่จำได้แล้วหนูจำพี่สมศรีได้แล้วนะคะพี่น้อยน้อยด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องบอมจอมซ่านะคะพี่สายหมอกในทะเลนะคะบอกว่าหลงทางมาขอพักเหนื่อยหน่อยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะครับยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่พี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนานะคะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สอนจินดารัตค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่นิภาพรด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลชัยโอ๊ตท่าสะอ้านบอกไปด้วยคนครับนะคะพี่สำรองบอกยังอยู่ครับผมนี่พี่รองนี่เข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะเนี่ยนะพี่คมสันจตรอด้วยพี่ยูนิกด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อช่องทางนี้ด้วยมีพี่ช่องอะไรพี่ช่องไลน์ขายของแล้วก็ยังมีพี่น้องแชมป์สีสุขนะคะน้องเอฟอาทิตย์นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะพี่นิสานะคะแล้วก็หมดแล้วเนาะประมาณนี้นะลูกคิตตี้วังวาบอกยังอยู่ครับแม่ยังอยู่นะคะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟขบวนที่สองออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงกับน้าแอดคาราบาวนะอะไรใหม่ๆในวงการลูกทุ่งวงการเพื่อชีวิตวงการบันเทิงบ้านเรานะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลงใหม่ล่าสุดนะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดคาราบาวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะเนื้อหาดีเลยทีเดียวแหละนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะจากสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ปุ้ยศรีสกลสมทรงนะคะนักร้องนำวงแอลกอฮอล์และพี่ปุ้ยนี่แหละเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยวงแอลกอฮอล์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะชอบเพลงความหมายดีๆแบบนี้นะคะก็ขอนเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกัน

2เพลงค่ะความหมายดีๆทั้งคู่เลยนะคะฟังแล้วฮิวใจเนาะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กสเรนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะโอ้ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะสำหรับบาปบุญนะคะฮิตที่12แล้วก็ก่อนหน้านั้นพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะพี่ทศพลเปิดแล้วนะบาปบุญนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทงทองย้ำตราทงทอง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วล่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้มี

0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะสามีกับภรรยาเนี่ยกำลังนั่งคุยกันสามีถามภรรยาว่าคุณจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เราแอบมีอะไรกันแล้วพ่อของคุณจับได้แล้วพ่อของคุณถามผมว่าผมจะแต่งงานหรือว่าจะเลือกติดคุกภรรยาตอบว่าอ๋อจำได้ค่ะฉันจำวันนั้นได้แม่นเลยสามีบอกว่าวันนั้นผมตอบพ่อคุณไปว่าผมจะแต่งงานภรรยาถามว่าแล้วยังไงหรอคะสามีตอบว่าถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะติดคุกวันนี้ผมก็น่าจะพ้นโทษไปละเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมล่ะถ้าวันนั้นเลือกติดคุกปณิพนโทษแล้วนะแต่พอเลือกแต่งงานแล้วเป็นยังไงเหมือนติดคุกตลอดชีวิตเลยทีนี้ไม่มีวันพ้นโทษเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะที่ขำๆเนาะในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะเจอกับพิมดาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชุติชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เพลงหล่อๆสักหน่อยนะคะอย่างที่พิมดาบอกทุกคนแหละว่าพิมดารักทุกคนนะจุบุจุบุนะคะเพลงนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ารักเธอสุดหัวใจนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องสหรัฐคืนนี้ดาราฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์รักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาสิ้นลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับนี่เลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะนะวันนี้ก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆหวานๆเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรากับฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับอยากรู้ใจจังค่ะงานจากน้องแพรวรัตนพรแล้วก็ต่อด้วยคนของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนชื่นชอบมากเหนือการเวลานะคะงานจากพี่หญิงทิติการนั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงของเรานะคะต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะฮะวันนี้23กันยายน2569นะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะเดือนนึงผ่านไปเร็วมากๆนะคะเดือนหน้าก็เดือน10ละ10 11 12อ่ะนะเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็น1ปีที่นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่พอใจมันจะมีความสุขอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางทีเราก็มองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตาไม่เคยลืมนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือได้อยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะเป็นปีที่2แล้วคุณผู้ฟังเร็วมากเลยอ่ะ2ปีกว่าแล้วนะคะนะปีหน้าก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเอาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแค่ มาฝากเพลงมาโปรโมทเพลงมีเพลงเปิดอยู่ที่นี่แต่ว่านะคะ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจตาลมากๆเลยนะคะกับการที่มาเป็นดีเจนะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่นี่นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ปีนี้22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะส่งความห่วงใยถึงกันเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนะวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยใช่ไหมวันนี้หลายคนบอกว่าก็นะคะมีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะบ้านใครฝนตกนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กับทีมงานหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะชั่วโมงละ1สายเนาะคุณผู้ฟังนะคะ1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นะคะเปิดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่เวลาของเรามีอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะผ่านทางวิทยุนะคะเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยเหมือนกันเนาะมีหลายคนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ห่างหายไปนานก็วันนี้แวะมาทักทายนะคะสวัสดีพี่ปรีชานะคะคุณแม่อรุณนะคะหายไวๆนะคุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พี่ไตรรัตน์พี่นุเจริญนะคะพี่เออินทิรานะคะแล้วก็มีพี่จุนจากพะเยาบอกมารายงานตัวครับนี่พี่ธีรพัฒน์พี่มาดาค่ะนะคะสวัสดีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาเร็วเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องใช่ไหมคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เดียวจรัญระโนดค่ะพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีดีเจลูกตานะขอบคุณมากๆพี่หนูเพียนพี่ชนินนะคะมีใครอีกพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะ

พี่ลำพึงพี่สุนิสาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สมาชิกวันนี้มากันเยอะเลยข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนเดี๋ยวพิมพ์มาอีกทีเนาะนะคะพิมพ์แชทเข้ามาอีกทีนะคะอยากจะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ทาง SMS ของเราก็มีนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครถนัดแบบว่าพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะ4:12นี่เป็นไงล่ะนะคะบอกว่า ขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของพี่ใหม่ไทยนะคะเจ้าเดิมเจ้าประจำน่ารักมากๆพี่คนโคราชนะคะบอกขอบคุณนะครับถ้าเปิดให้นะขอบคุณนะจ๊ะนะเดี๋ยวมีเวลาเปิดให้แน่นอนตอนนี้หลังใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามในทุกๆโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังคะนอกจากเราจะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้ได้ฟังกันอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ในแต่ละเดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมทำอย่างไรติดตามเอาไว้ทุกช่องทางเลยนะคะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะรีบบอกรีบอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันก่อนด้วยนะอ่ะส่วนวันนี้นะคะเพลงเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันด้วยกับสายชิวฮิวใจก่อนที่เราจะไปรับสายระหว่างรอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงกันแล้วกันนะคะจากพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้แหละจะให้วัยรุ่นแน่นะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจค่ะขอขอบคุณย่อมย่อมอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: พี่ขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลย
2: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ลูกตาลสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะกำลังจะถามเลยว่าพี่ขอบคุณสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: นานค่ะ
1: นานเลย
2: พี่ไปอยู่เชียงใหม่ตั้งเป็น
1: ค่ะ
2: 10 วันนะคะ
1: อ๋อไปเที่ยวเหรอคะหรือว่ายังไง
2: หวานไปเรียนอยู่ที่มอเชียงใหม่ค่ะไปแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวเลย
1: โอ้ยดีจังเลยดีจังเลยค่ะส่วนตัวคนเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะช่วงนี้ นะคะโอ้ชอบไหมคะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบไหม
2: มากค่ะขนาดมองไม่เห็นยังชอบ
1: โอ้ค่ะค่ะได้สัมผัสอากาศใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยววันที่10ก็จะไปอีกค่ะ
1: นี่แสดงว่าติดใจแล้วนะ
2: หลานอยู่ที่โน่นค่ะเป็นห่วง
1: ค่ะก็เลยถือโอกาสได้ไปหาหลานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดีค่ะพี่ขอบคุณนะคะบางทีเราอยู่ที่ไหนนานๆบางครั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศมันเหมือนทำให้ร่างกายเราได้รีเฟรชเลยได้เจออะไรใหม่ๆเนาะ
2: ใช่
1: เนาะดีเลย
2: เออเลยลูกชายพาเที่ยวเยอะเลย
1: ไปไหนมาบ้างคะจำได้ไหมไปไหนมาบ้าง
2: ที่วัดพระธาตุประสุทธิ์เทพ
1: ไป
2: พระ
1: ธาตุค่ะ
2: อะไรดอยคำด้วยค่ะ
1: อ๋อไปพาดอยคำด้วยแสดงว่าก่อนขึ้นดอยสุเทพก็ต้องได้ไหว้ครูบาศรีวิชัยด้วยไหมก่อนขึ้นดอยสุเทพก็หรอจริงๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะขึ้นดอยสุเทพค่ะเราจะเจอสวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนแล้วก็ตรงนั้นจะมีน้ำตกห้วยแก้วด้วยนะคะเอ๊ะทำไมหนูรู้หมดเลยเนาะเหมือนเป็นคนเชียงใหม่เนาะ
2: เป็นลูกตาเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองด้วยค่ะ
1: เจ้าต้องไปเชียงใหม่บ่อยนี้เดี๋ยวอีกหน่อยต้องอู้กับเมืองได้นะพี่กอบกุลนะคะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนหรอคะ
2: ใช่ค่ะให้น้องลูกตาหาที่จอดใจให้หน่อยค่ะ
1: โอ้โหสงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่นะพี่กอบกุลนะนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้สงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่แน่ๆเลย

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: อยากมีที่จอดใจนะคะงานจากพี่มนแคนกันคูนนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไม้ของเราค่ะพี่ขอบคุณนะคะจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าไม้เหมือนพี่ขอบคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้นะคะส่วนเพลงไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไม้เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้นะคะให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงทยอยเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะข้อความหายไปไหนแล้ว นะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมเอ่ยนี่ไงนะพี่เบนซ์วังเคียนนะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังทางโทรศัพท์วิทยุก็เปิดมาในไลฟ์ด้วยนะคะได้เลยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่วิชัยแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่ตุ้มแล้วบอกแองเจิลตุ้มนะบอกขณะนี้ฟังน้องลูกตาลเรียกชื่อค่ะโอเคค่ะขานชื่อแล้วเรียบร้อยเช็คชื่อแล้วนะคะเหมือนแบบว่าเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมคะสวัสดีคุณแม่รัตนา

านะคะพี่ประธานพี่นักรบพี่บอนวีนะบอกอยากฟังน่ารักอย่างแรงของโยเนียด้วยโอ้เพลงนี้น่ารักนะนะแล้วก็มีพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่พรศักดิ์หรือเปล่านะสวัสดีค่ะ

แฟนพันธุ์แท้พี่ชนินบอกว่าฟังมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยขอเพลงเลยอยากฟังเพลงสาวลำปางสาวลำปางของใครเอ่ยนะบางทีชื่อเพลงซ้ำกันนะคะยังไงก็พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตานิดนึงนะนะคะเผื่อจะได้หาเพลงได้ถูกใจได้ตรงใจเนาะนะสวัสดีตาเดฟนะคะพี่วิจิตนะน้องหนูดีเต้นมาเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาพี่สุภวัฒน์พี่เบรเบดนะขอบคุณมากๆเลยบางคนที่ฟังหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังนะเปิดไลฟ์ด้วยวิทยุด้วย TikTok ด้วยนะคะไม่ได้เลยต้องครบนะทุกช่องทางแต่ว่าวิทยุกับทางไลฟ์ของทางเพจเราอาจจะมีเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เอาที่สะดวกได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแค่เปิดมาฟังก็อุ่นใจแล้วเนาะได้อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะจากสุวรรณภูมินะจ๊ะทักทายมาทาง Facebook นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยค่ะพี่ตรึดตรึดตรึดเอาหายไปน่ะล่ะพี่อยู่ไหนพี่อนันต์จากโคราชฝากเพลงนี้เข้ามานะคะรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลค่ะจัดให้ค่ะ

บันทึกการแสดงสดสนุกสนุกให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าต้องขอขอบคุณค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะงานเพลงสนุกสนุกจากน้องแอมชนทิชาคนชื่อนี้นี่หน้าตาดีนะโอ้จริง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรอดองนิ้วบ้านงานจากพี่แจ๊คธนพลที่จบไปนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยว

0: ขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: นครไลน์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: เป็นแฟนเก็บนะคะงานจากนัทกิติสารไอ้นัทของเฮานี่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีวงเปิ้นเนอร์โด่งดังนะคะนะชื่อวงว่าเดอะเพอร์นี่เป็นแบบห้องเพลงกำเมืองโตยแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเยอะแยะเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้เผื่อว่าใครที่คิดถึงเสียงของไอ้นัทนะเจ้านะเพลงนี้ฝากมาจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยโทรมาจากประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะฝากมาทาง022481366นะคะชั่วโมงนี้เพลงใครที่ฝากเข้ามายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมให้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยเธอมาได้ที่เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะที่02248แล้วก็1366นะคะหนูเชื่อเลยว่าหลายคนนี้เมมไว้ในเครื่องแล้วนะคะกดได้เลยบางครั้งโทรมาถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับหรือสายไม่ว่างอาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยฮะดีเจค่อนข้างฮอตนิดนึงก็สายชนกันนะคะนอกจากสายชนกันแล้วรถไฟชนกันด้วยหุยพูดไปใครจะเชื่อเอ้ยใครจะเชื่อว่าโสดหน้าตาขนาดนี้เฮ้ยให้คนอื่นพูด แต่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไงคุณผู้ฟังไม่มีใครแย่งไม่มีใครเถียงหนูก็พูดอยู่คนเดียวจะชมตัวเองก็ชมได้เพราะว่าไม่มีใครขัดนะคะ เป็นอย่างนี้นี่คือข้อดีนะคะของการจัดรายการวิทยุอยู่คนเดียวนะคะอยากจะพูดอะไรอยากจะชมตัวเองอยากจะอวยตัวเองก็พูดไปนะแฟนๆในไลฟ์เริ่มมาอะไรเอ่ยนะคะส่งสติกเกอร์มารัวมากเลยสวัสดีพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะส่งสติกเกอร์แมวมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคิดตังค์นะคะส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เห็นข้อความคนอื่นเลยอะนะมาเยอะขนาดนั้นล่ะดาทักทายนะจ๊ะนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะผ่านเข้ามาทักทายกันสักหน่อยนึงนะคะพิมพ์ข้อความก็ที่เพจของเรานะคะสมาชิกเยอะมากไม่เหงาแน่นอนเผื่อว่าดึกๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับใครสักคนนึงนะคะแล้วเราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้เข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในช่วงนี้นะคะจัดงานเพลงของพี่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์กันละกันสุดใจเอากันแบบสุดๆไปเลยในจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะจ๊ะกับดีเจลูกตาลชนิชาห้ามหมุนไปไหนเด็ดค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโก

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันธายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับ BJ ลูกตาลชนิชาค่ะรู้สึกว่ายิ่งดึกแล้วก็ยิ่งหนาวนะคะแล้วก็จะหนาวมากเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะ อีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วน้องๆเหมือนไม่เชื่อทำไมล่ะเห็นแบบนี้นะคะไม่มีเหมือนกันนะอย่ามาแบบนั่นคุณอย่ามาขิงสิคุณอย่ามาขิงใส่กันอย่างนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเอาล่ะนะชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นกันกับพาริดเพลิงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสกลนครค่ะสวัสดีค่ะพี่คัมเพียน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรง
3: ก็เป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มเลยครับ
0: นี่สุดยอด
3: เลยแฟนเลยครับ
0: นี่ไงเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะว่าเดี๋ยวกันนะพี่คำเพียรเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะถูกไหมเราเคยคุย
3: ไปคุยแล้วนานแล้วครับ
0: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะหายไปตั้งนานเลยล่ะ
3: ผมก็นอนฟังอยู่อย่างนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับ
0: จ้าสบายดีนะพี่คำเพียรนะ
3: สบายดีครับ
0: สบายดีวันนี
3: ้ไม่ร่ำรวยครับ
0: ไม่เป็นไรเอาแบบอยู่สบายสบายก็พอแบบพอมีพอกินเนาะพี่เนาะนะคะมีความสุขดีกว่าทุกๆวันนะคะสุดท้ายแล้วนะเราก็เนาะอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นแหละนะพี่คำเพียรนะคะบางครั้งเงินทองนะมันก็มีแหละมันต้องใช้นะคะแต่มีนะคะมีมากไปเดี๋ยวเครียดอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไงมันเยอะเกิน
3: วันนี้ก็จะเอาสัก12ล้านอยู่เนี่ย
0: รอ12แล้วแล้วมีเลขยังในใจมีหรือยังฝันหรือยัง
3: มีแล้ว
0: เหรอโอ้โหไม่ได้นะห้ามบอกใครเดี๋ยวเลขเคลื่อนพี่คำเพียรห้ามบอก
3: บอกสองตัวพาหกศูนย์หกศูนย
0: ์เหรอไปเอาจากไหนมาม
3: ันได้มาโดยอัตโนมัติน่ะ
0: เอาละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละนี่หลายคนจดแล้วนะหลายคนจดตามแล้วนะจริงๆโอเคได้นะคะ
3: ก็เหมือนกับบอกน้องแป้งวันนั้นน่ะน้องแป้งอายุเท่าไหร่32ปีก็บอกเขา3,200น้องแป้งมันดันบอกจริงๆนะ
0: ออกเหรอ
3: ต่อทั้ง3ตัวเลย
0: รอโอ้โห
3: นานแล้ว
0: รอนานแล้ว
3: ตั้งแต่ป้าเบียร์ไม่ตายเลย
0: นั่นเอาละ
3: ป้าเบียร์ไม่เสียเลย
0: เอา
3: แล้วก็ไอ้ป้าเสียเขาผูกบอกเขา14พอสอเกิดปั๊บน่ะก็ออกสูงอีกแล้วก็ออกอีก
0: เอาละหนูเริ่มมีความหวังละพี่คำเพียรส่ง SMS มาบอกได้นะคะงวดหน้านะเผื่อถ้าเกิดว่าโทรไม่ติด
3: ผมทำไม่เป็นครับเจ๊ผมทำไม่เป็น
0: หนูหยอกเล่นหนูพูดเล่นโอเคอ่ะว่ากันไปนะคะวันนี้บอกอยากฟังรังสีเสรีชัยเหรอคะ
3: ครับผมรอวันน้องตาลว่างครับ
0: เหรอรอวันหนูว่างเลยเหรอ
3: ใช่ครับจะให้มาเลี้ยงควายด้วยครับ
0: นี่อย่าไปว่านะปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยหนูเพิ่งต้นเมื่อช่วงต้นปีหนูไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาปีนี้กระบือหรือว่าควายเนี่ยนะ 30,000 นะคะคุณผู้ฟังตัวนึงนะคะใช่ไหมพี่ 30,000 นะคะบอกเลยวัว 28,000ควาย 30,000 นะคะตัวหนึ่งนะคะซื้อใหม่เนี่ยค่ะนะคะ
3: ตัวเล็กมากสงสัยตัวเล็กหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นแบบว่าที่ฟาร์มที่เขาไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้กับค่ะเกษตรกรคือหนูจะมีแบบว่าที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยกับทางมูลนิธิอย่างเงี้ยอยู่ทุกปีแล้วก็จะมีการอัปเดตไงก็เลยบอกนะราคาสูงขึ้นทุกปีเลยเกือบทุกปีเลยเหมือนกันนะพี่ก็เลยจะบอกว่าใครที่มีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ
3: ตังก็ถ่ายมาให้ผมเลี้ยงไว้ให้ด้วยครับ
0: อันนี้ถ่ายให้กับเข้ากับโครงการของทางหลวงของทางกรมปศุสัตว์นะคะให้เกษตรกรเขานำไปใช้ตามระบบทำบุญนะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย
3: ครับผมให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับ
0: ได้เลย
3: มอบให้แฟนผมคนที่เขาจากเขาเปล่าแฟนใหม่ครับ
0: มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
3: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวพี่คำเพียรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: ค่ะอ้าวขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: เดี๋ยวเช็คกันนะครับ
0: ครับผมสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยน่ารักมากนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะมาค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเอาจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จริงๆแล้วจบเพลงนี้ต้องต่อเลยนะพกเมียมาด้วยเลยชะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยมันต้องอะไรใช่ปะมันเกิน4เพลงอ่ะคุณฟังเดี๋ยวมันจะไหลจะพัก5จะพัก6 7 8 9 10ยาวไปละนะคะแต่อารมณ์ค้างอยู่นะเมื่อกี้ไปถึงดีเจนะคะสิ่งงานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยแบบสนุกสนุกแบบลูกทุ่งลูกทุ่งค่ะที่จบไปกับไม่อยากพกเมียนะคะในเวอร์ชันที่คุณ MC2 นะคะชวนพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยนะมาฟีเจอริ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชพัฒน์ค่ะพี่ดำรงวงทองหนุ่มอบต.ค่ะพี่ชนน่ะพี่ชาตินะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มจอลำพูนแล้วก็รอวันเธอว่างรังสีเสรีชัยนะคะต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่พี่คำเพียรจากสกลนครนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเยอะมากวันนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันเหมือนอารมณ์ค้างทักทายก่อนทักทายก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงนะสวัสดีพี่ประธานนะคะนะคะทักทายคุณแม่รุนอีกครั้งหนึ่งนะคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาใช่ไหมนะคะไม่ค่อยสบายคุณแม่หายไวๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่ธีรพัฒน์ถามว่าคุณตาลกทม.อากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกนะคะเกือบทุกวันเลยทุกวันแหละนะคะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอกรินทร์พี่แก้วพี่จรัญทองบัวนะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าน้องลูกตาลอันนี้พี่หนูเพียรเมื่อกี้พี่คำเพียรโอเค จำสลับกันแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะจ๊ะทักทายมายามดึกเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครส่งสติ๊กเกอร์ได้เท่าพี่สังสุราษฎร์อีกแล้วตอนนี้เอ้าน้องหนูดีสู้หน่อยเร็วสู้หน่อยส่งมาสู้หน่อยนี่ทุกวันนี้นะแข่งกันนะคะใน Facebook เนี่ยแข่งกับแฟนๆแข่งกันส่งสติ๊กเกอร์เอาจริงสวัสดีค่ะบอกสมุดประการชัดเจนเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองด้วยนะคะนะนะเอาละเกิดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์แบทเทิลนะคะส่งแข่งกันสนุกอ่ะชอบนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะแล้วก็ที่ฟังกันยาวๆเลยนะคะผ่านทางวิทยุด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงช้าๆสักเพลงนึงละกันที่พี่หลุยจากบางแคเขาฝากมานะคะน่าจะพี่เบาวีนะคะมาเพลงพิเศษสำหรับนักสู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจากพี่บาวีมาที่พี่นุ้ยสุวินาเศร้าตายนะคะที่จริงใจด้วยนะฮะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากนุ้ยสุวินานะคะกับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่พยายามจะอ่านให้เป็นสำเนียงใต้พี่บ่าวน้องเศร้าจริงใจนะอุ้ยวิเกือบได้เกือบได้ผมไม่มีใครบอกนะบอกตัวเองพี่บ้าวน้องเศร้าจริงใจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยคุณอนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยชาณรงค์กลิ่นศรีสุขไปฟังเพลงนี้เลยอีกทีพี่บ้าวน้องเศร้าจริงใจ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เลือกมาเป็นนี่เลยค่ะฮิตที่17นะคะแผลใหม่นะคะที่เป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะมีหลายคนถามเข้ามาก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ต่อด้วยฮิตที่19นะคะบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์จากแบมบูบี2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงลูกกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นอกเจอนอกใจนะคะงานสนุกสนุกจากน้องแบมพิชยานินนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านเลยที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะนอกจากน้องแบมแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนะคะน้องเอมเอมปวีด้วยก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทางแกรมมี่โกด้วยนะก็กิจกรรมนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีร่วมกันนะคะผู้โชคดีนะคะแฟนรายการนะศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะคะวันนั้นก็มีพี่จิ้งนะคะผอ.วสุเลิศจัญญานะคะลูกตาแล้วก็น้องเมธิชาด้วยสนุกสนานเลยนะคะฟังเพลงกินข้าวนะคะแล้วก็ไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเจ๊สีสามโคกนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครดค่ะใครที่พลาดกิจกรรมไปเดี๋ยวติดตามกิจกรรมได้นะคะห้ามพลาดเลยนะรอบหน้าเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยงานของพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงจะได้ไม่ลืมกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชา4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: พูดช้าน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากคุณศักดิ์ชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: โดดีดงโดดีดงโดดีโดดีโดดีดงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า สามผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะรอเป็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดาอันนี้คือดักนะดักสาเหตุที่ต้องเปิดดักเพราะว่ามีคนขอตั๊กแตนทุกวันเลยก็เลยดักไว้ก่อนว่าถ้าขอเมื่อไหร่จะได้บอกว่าอ๋อเปิดแล้วค่ะเปิดต้นชั่วโมงแล้วค่ะอดฟังแน่ค่ะอย่างนี้นะคะถ้าอ้ายหน้าใหม่นะคะจากเต้ยอภิวัตรค่ะและปิดท้ายด้วยโดดีดองจากไทยบ้านฟิชเชอริงกับ BNK48 นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เที่ยงคืน18นาทีนะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนิชาใช่ไหมวันใช่ใช่ใช่เห็นรถเห็นแต่รถแต่วันนี้ไม่เจอคนเพราะว่าน่าจะลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์สลับกันพี่ลูกตาลลงมาเราขึ้นไปไงเออแต่เราเห็นแล้วอะว่าลิฟต์กำลังลงมาจริงๆครั้นจะรอยืนรออีกสักนิดนึงก็จะได้คุยกันจะได้เจอกันแต่ก็มันรีบแล้วเนาะเออนะเพราะว่าการจัดวิทยุนะคะเป็นอะไรที่นับวินาทีดังนั้นเราจะเห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาทีจริงๆเนาะและยิ่งทำกู้ภัยด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าในแต่ละวันนะคะเออจริงๆวันนี้เพิ่งเจอผู้เสียชีวิตมาด้วยนะแบบขับรถผ่านนี่แหละนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับภาพที่น้องไม่เห็นในวันนี้นะคะแต่ก็อยากจะบอกอย่างทุกวันที่เคยบอกไปนั่นแหละว่าให้รักกันไม่ยังหายใจเนาะอย่าให้ความอคติความบาดหมางในแต่ละวันที่เราแบบเอ้ยดันพูดจาไม่ดีใส่กันระหว่างสายกันไปเนี่ยกลับมาทำร้ายเราในวันที่เขาต้องจากไปเนาะมันเป็นวันที่เราแบบแค่นี้เองอะแค่คุยกันดีๆก่อนออกจากบ้านแค่นี้เองน่ะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะสวัสดีด้วยนะคะมี FC จากน้องต้นข้าวสุปียาเข้ามาด้วยนะสวัสดีด้วยนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงน้องต้นข้าวต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะคะรอสายอยู่นะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์อยากจะขอเพลงไหนเป็นพิเศษมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้1สายนะ1สายตอนนี้เป็นการรอสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะพูดคุยรีบโทรมาเลยนะนะคะเดี๋ยวให้เวลา3นาทีนับถอยหลังเพื่อจะรับโทรศัพท์วันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage และ TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะเอาล่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนัดพบหน้าอำเภอจากพี่เอิญนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายช่างรถครับผม
1: เด็กชายช่างรถโอเคเลยพี่ช่างรถนะเออนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกิจการ
2: ก็ดีครับ
1: ทำไมใช้เข้ามาก็ดีแล้วเราต้องบอกว่าเคยดีมากเลยครับ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พร้อมจะโปรโมทร้านหรือยังอ่ะ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
1: เอ้ยเราต้องโปรโมทสิเราจะได้มีลูกคงลูกค้านะ
2: ถ้าเกิดว่าระบบไฟเสียก็มาซ่อมได้ครับที่บ้านหนองเม็กครับผม
1: นี่นะถ้าใครที่ระบบไฟใช่ไหมเน้นไปที่ระบบไฟเน
2: า
1: ะ
2: ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับผมสองอย่าง
1: ครับผมกับอิเล็กทรอนิกส์มีสองอย่าง
2: ครับผม
1: แถวอะไรนะช่องอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟกับอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: แถวไหนนะแถวไหนขออีกที
2: บ้านหนองเม็กตำบลหัวเรือครับผม
1: บ้านหนองเม็ก
2: ตำบลหัวเรือ
1: ตำบลหัวเรือ
2: ครับผม
1: อำเภอ
2: เมืองครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
2: ราชธานีครับ
1: โอเคก็นี่ไงเราจะได้แบบบอกให้มันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวคนเข้าไปแล้วเขาหาไม่เจอว่าชื่อร้านก็ช่างรถเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมจำได้เออแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: อยากฟังเพลงขอกำลังใจครับของนุ้ยเล็กตะกาครับผม
1: ได้สิได้กำลังใจเลยส่งให้เต็มๆเลยนะเนี่ย
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ เป็นยังไงครับวันนี้เหนื่อยไหม
2: ก็ไหนก็ไหนไม่มาเท่าไหร่ครับงานพวกนี้มันเบาครับผมใช้แต่ความคิดครับผม
1: เอ้ยแต่ว่าใช้ความคิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหนื่อยนะ
2: ครับก็เหนื่อยความคิดครับ
1: เออมันก็เหนื่อยใช้สมองเหนื่อยโอ้ยจริงๆเหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจนะจริงถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ความคิดเยอะๆบางทีเนี่ยก็เขาก็ถึงเรียกว่าความคิดบางทีสมองของเราก็เป็นกีฬาได้เหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: เออเคยเห็นใช่ไหมที่เขาแข่งพวกกีฬาที่ต้องใช้ความคิดอ่ะ
2: ครับ
1: เออมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าได้เหมือนกันยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
2: ครับผมวันนี้ก็ซ่อมทีวีไม่ได้ครับผม
1: อะไรนะ
2: จอมันเสียไม่ได้ซ่อมทีวีให้เขา
1: อ๋อมันอาจจะเป็นบางส่วนที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ซ่อมได้แหละ
2: คร
1: ับ ไม่เหนือบากกว่าแรงแค่ไปเรียนเพิ่มเติมเจอตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเก่งขึ้นในทุกๆวัน
2: แต่ผมเป็นประสบการณ์คร
1: ับใช่สุดยอดเราไม่มีใครเก่งแต่เกิดอยู่แล้ววันแรกเราก็ซ่อมอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเออเราต้องแบบให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะคะขอกำลังใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ผมมอบให้ช่างออสบ้านหนองมุกครับผม
1: ครับมีใครอีกไหมครับ
2: มีแค่นั้นครับผม
1: น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเอ้ยงั้นเอากำลังใจจากคุณผู้ฟังจากน้องเมย์ไปด้วยนี่มีแต่คนบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เห็นไหมน่ารักนะคะ
2: ได
1: ้เลยผลงานเพลงนี้นะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบน้ำเร็วๆจะได้สดชื่นนะคะและแนะนำว่าจะต้องอาบด้วยสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดด้วยนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นล่างหน้าก็ได้สระผมก็ดีนะคะอุ้ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่สบายสะอาดสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้สุดพิเศษเลยซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะจ๊ะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนี่นะแถมๆจุกๆไปเลยราคานี้ราคาดีราคาเดียวค่ะ999บาทนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าน
2: ครนคร
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ให้พี่ก้านตองขึ้นเวทีแต่มาในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฮักอ้ายพ่ายเด้งดึง
3: ฮะแมนบอโอเคครับพี่ค่ะเร่งให้สุดเพราะว่าเหงื่อออกแล้วก็เต็มที่เลยนะพี่นะ

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้

0: ใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะช่วงนี้มารักตัวเองกอดตัวเองแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองไม่เป็นจริงไหมบางคนรักตัวเองไม่เป็นเพราะว่ามันรู้สึกว่ายากมากเลยเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเราอาจจะถูกเรียนรู้ถูกสอนมาว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราคำนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินมาตั้งแต่เล็กนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะแค่แบ่งความรักมาให้ตัวเองไม่เป็นเท่านั้นเองบางครั้งเราถูกสอนอย่างพี่คนโตก็ถูกสอนให้รักน้องอย่างคนที่เป็นลูกคนเล็กก็สอนให้รักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละมันถูกสอนให้รักคนอื่นเสมอไม่เคยมีใครสอนบอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะลูกแบบตั้งแต่เล็กอ่ะไม่มีนะถ้าเป็นรุ่นหนูเนี่ยไม่มีแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนะเด็กเจนแบบอัลฟาเจนซีอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างที่สอนให้รักตัวเองตั้งแต่เล็กแต่เราอ่ะรุ่นตั้งแต่เจน Y เจน X เจนไปแบบเบบี้บูมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้สอนให้รักตัวเองแต่จะสอนให้รักพวกพ้องรักพี่น้องรักชาติรักตระกูลรักหวงแหนอะไรไม่รู้แหละ แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังถ้าอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าแรงอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเรามันลำบากยากเย็นอ่ะก็ไม่ต้องนะเพราะไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าคนเราเกิดมาคนเดียวเราเกิดออกมาแต่คนเดียวตายก็ตายคนเดียวเนาะมันไม่มีทางจะแบบว่าโอ้ยตายแล้วก็โอ้ยไปด้วยกันเจอกันที่ชาติหน้าแล้วจูงมือกันไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วขนาดเผาเองเขาคนละศาลาคนละรอบคนละวัดคนละอะไรอย่างนี้เลยอะถูกไหมดังนั้นนะคะจริงๆการให้คุณค่ากับชีวิตมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่รู้หรอกว่าโลกหน้ามันมีไหมเหมือนที่ชอบมากๆเลยมีคนเคยบอกว่าเรารู้ไหมว่าชาติหน้ามีจริงไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดตุยไปซะก่อนอะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้สำหรับเราดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้การรักตัวเองให้มากๆคุณผู้ฟังอะไรที่ลำบากยืมเงินอย่างเงี้ยอะมีคนมายืมเงินเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้เพราะว่าอุ้ยเขาลำบากจังเลยเขานั่นจังเลยนั่นจังเลยแต่เขาไม่ได้สงสารเรานะอย่าลืมเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ได้มาช่วยเราหาเงินเขาไม่ได้เห็นเลยนะว่าตอนเราหาเงินมันได้มายากลำบากยังไงเพราะบางคนเขาก็จะพูดอ้างว่าคุณเกิดมาโชคดีกว่าเขาคุณหาเงินได้เก่งกว่าเขาคุณเรียนรู้มากกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณหน้าตาดีกว่าเขา108,900ที่มันจะเป็นข้ออ้างแต่คุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณจะเก่งได้ขนาดนี้คุณก็ต้องฝึกฝนคุณก็ต้องฝึกปรือดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ตัวเองแบบลำบากอ่ะอย่ารู้สึกผิดที่จะปฏิเสธนะคะการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดคือการที่จะพูดกลับไปว่าไม่สะดวกมันเป็นคำที่ง่ายที่สุดแล้วไม่สะดวกแล้วถ้าสมมุติเขาถามว่าไม่สะดวกยังไงอ่ะก็ไม่สะดวกอ่ะจะถามว่าอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะตอบคำนี้คำเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะก็จะบอกว่าหลายๆครั้งมีคนที่หิวใจด้วยการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงกระรอกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงนกแก้วเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้แหละมีหลากหลายเอกโซติกเพทต่างๆเนาะหมาแมวด้วยแพะด้วยเดี๋ยวนี้โอ้คนเลี้ยงอะไรแปลกๆเยอะเลยนะหมูแคระแต่หลายครั้งนะคะที่เวลาที่เขาอยู่กับเราอ่ะมันจะต้องมีระยะเวลาเหมือนคนนี่แหละเนาะเขาก็มีระยะเวลาของเขาบางตัวอยู่10ปีบางตัวอยู่20ปีบางตัวอยู่กับเราได้15ปีบางตัวปีเดียวก็เสียชีวิต

อะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงนะคะมันเป็นความโศกเศร้าที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันรุนแรงเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเหมือนกับเลี้ยงกับคนในครอบครัวบางคนไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาบางคนเลี้ยงเป็นลูกอ่ะเลี้ยงหมาเหมือนลูกอ่ะมีชุดมีเสื้อผ้าให้ใส่ให้อาหารทุกวันแล้วหมามันก็จะแบบแบ๊วๆเนาะมานั่งตั้งใจฟังเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งดังนั้นอย่ามองเขาเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะบางคนมองเป็นสัตว์แค่สัตว์อ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวนึงใช่ไหมเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้นู่นนี่นั่นแต่หลายคนเลี้ยงสัตว์โดยให้เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสัตว์เลี้ยงก็เลยคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ที่มีหรือความรักที่ไร้เงื่อนไขคือพวกเขาไม่เคยตัดสินเราไม่ว่าจะยากดีมีจนหมาบางตัวไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจนแค่ไหนอ่ะอยู่ข้างถนนใช่ไหมบางคนโฮมเลสอย่างเงี้ยคนที่ไร้บ้านอย่างเงี้ยเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกันหนูเคยเห็นที่เขาเลี้ยงหมาทุกวันทุกวันหมาไม่เคยตัดสินว่าเราจะรวยหรือจะจนหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นค่ะเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะมันจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบบสูญเสียที่ใหญ่หลวงมันคือ PTSD ได้เลยเหมือนกันบางคนมองต่างมุมเขาก็จะมองแบบว่าอุ๊ยทำไมจะต้องไปให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ผูกพันลึกซึ้งก็จะมองสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินหรือมองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ลดทอนความรู้สึกสังคมส่วนบางส่วนน่ะก็จะมองว่าทำไมต้องร้องไห้กับให้กับสัตว์อย่างเงี้ยอุ้ยเป็นเรื่องเกินเรื่องใหญ่เกินนะแต่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้แบบคนที่เขามีเงินคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีอ่ะมันก็เยอะเหมือนกันนะแบบถึงขั้นแบบถ้ามันเสียชีวิตเนี่ยมีการบำเพ็ญกุศลมีการสวดมีการอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกความรักของใครไม่ได้นะคะมันคือสิ่งที่เป็นความทรงจำถ้าใครก็ตามที่พบเจอกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอนุญาตให้ตัวเองเศร้าก่อนบางคนอาจจะมองว่าเราเวอร์เราอะไรเงี้ยแต่หนูจะบอกเลยว่าไม่ผิดเลยค่ะร้องไห้ได้เลยร้องไห้เลยนะมันรู้สึกเคว้งคว้างแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับเราเปิดประตูมาเจอเขานั่งเฝ้าเราทุกวันน่ะเก็บรักษาความทรงจำดีๆไว้นะคะถ่ายรูปวิดีโออะไรเงี้ยมุมต่างๆที่พวกเขาชอบอยู่ในบ้านนะแล้วก็ง่ายที่สุดที่มันจะเยียวยาจิตใจได้คือทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเพื่อให้เราสบายใจนะไม่ได้เพื่อว่าแบบอุ้ยให้บุญกับเขาหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญแต่ก็จะบอกว่าทำแล้วเราสบายใจก็ทำเถอะนะคะให้เวลาเป็นเครื่องรักษาก็ถ้าการยอมรับความจริงมันก็จะเยียวยาทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็พูดคุยกับคนที่เข้าใจเรานะพวกแบบว่ามูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเยอะแยะมากมายคอมมูนิตี้ที่เขาแบบรักสัตว์เหมือนเราอ่ะนะจ๊ะโอเคฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับเพลงอุ้ยคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าชาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้เป็นสายที่2แล้วนะจ๊ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะขอทุกวันเลยพี่นางหนูวันเปลี่ยนคนมั้งก็ได้แหมศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจหมดแล้วเนี่ยรับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะ
3: พี่อนันต์จังหวัดนั่น
0: ไม่ได้แนะนำยังไงนะ
3: เด็กชายนั่น
0: เราโทรมาหลายครั้งแล้วเราต้องรู้สิ
3: สองสามรอบดีใจมาก
0: ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะวันนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
3: กินแล้วครับผม
0: กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
3: กินกับแกงหน่อไม้
0: อ๋อนึกว่าจะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะเอาไม่ใช่นะช่วงนี้หนูถามใครเวลาถามว่ากินข้าวกับอะไรเขาจะตอบหนูแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจะถึงเดซาเดซูใช่ป่ะ
3: ต้องเม
0: จ้า
3: วันที่26
0: จ้า
3: ตุลาวันออกภาษามาเที่ยวโอเคมีเสียงเรือจังหวัดแข่งเรือจังหวัดน่านอำเภอสานะ
0: คิดว่าน่าจะอ่านข่าวหรือเปล่าหรือว่าจะ
3: อยากทุกท่านเลย
0: เหมือนจะอ่านข่าวหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะวนเวียนอยู่อสมทนี่แหละ
3: เออ
0: ใช่หนูจะไปไหนได้ยังไงหรอวันนี้26พี่26มันวันอะไร
3: วันจันทร
0: ์วันจันทร์แล้วหนูไม่จัดรายการเหรอ
3: เออก็มาวันอาทิตย์ก็มาได
0: ้เลยเอ้ยวันอาทิตย์จะมาได้ยังไงหรอแล้ววันจันทร์ไม่มาละ
3: วันเสาร์ก็มาได
0: ้
3: ว
0: ัน
3: เสาร์มันตั้งเขาจะโอ้
0: ไม่ได้แล้วช่วงนี้ติดงานตลอดทุกวันเลย
3: วันนี้
0: ใจไหนคอไม่ได้เลย
3: มันทำคัดเลือกก่อนแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นประเพณีแข่งเรือวันกินสลากวัดบุญยืนหน่อยป่ะลำหลวงอะ
0: แข่งเรือนี่เรือแบบไหนอะ
3: เรือภาษา
0: แข่งเรือแบบไหนเรือประเภทไหน
3: เรือยาวเนี่ย
0: อ๋อภาคเป็นไหมภาคเป็นไหม
3: เออถ้าน้องแม่มาก็ให้ภาคเรือด้วยอะ
0: ไหนลองแซมเปิลให้น้องเมย์ได้ไหมแบบว่ามีฝ่ายไหนบ้างมีฝ่ายมีมันปกติมวยมันจะมีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมถ้าเป็นเรือหางยาวนี่เขามีชื่อเรืออะไรบ้าง
3: โอ้มีเรือตั้งแต่นู่นอ่ะอันจังหวัดอำเภอปัว
0: อำ
3: เภอมัน
0: แ
3: ล่นอำเภอสา
0: เขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมเหมือนแบบเหมือนแบบนักมวยอ่ะนักมวยมันต้องมีค่ายไงถ้าอำเภอปัวนี่เขาชื่อเรืออะไรอ
3: ่
0: ะ
3: จำไม่ได้มันหลายชื่อเน
0: า
3: ะสำหรับภาษานี่คือว่าบ้านศรีรัญชัยแล้วก็เนตรมงคลทองเนี่ยเป็นที่เลื่อนลือแล้วก็วัดบุญยืนก็เจ้าแม่สายฟ้า
0: แม่สายฟ้าแม่สายฟ้ากับอะไรนะขอที่จำง่ายๆหน่อยดิ
3: เจ้าแม่สายฟ้าแล้วก็
0: เจ้าแม่สายฟ้ากับ
3: ตรงอันนี้ตรงทอง88แล้วก็มงคลทอง
0: มงคลทอง88
3: เออ
0: เจ้าแม่สายฟ้าเวลาเขาอ่านใช่ไหมเขาต้องแบบไวๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: มันลุ้นมันลุ้นไงมันไม่รู้ว่าใครจะนำใครจะแซงใครชิงวิปชิงไพ่ชิงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชิงไหวพริบต้องไพ่ให้พร้อมกันสามัคคีกันนะวันนี้สอกฝึกซ้อมกันมาแต่อ้อนแต่ออก
3: แล้วน้องเมย์ไม่ได้มากับเชิญพี่น้องๆตั้งหลายในทั่วประเทศไทยนะมาเที่ยวนะไหม
0: นะที่จังหวัดน่าน
3: ทุกท่านเลย
0: ค่ะ
3: มันมีปัญหาอะไรมาช้างเที่ยวจังหวัดน่านสนุกมาก
0: จังหวัดน่านตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมอ่ะมีบางพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ไหมอ่ะ
3: ไม่มีแล้ววันนี้ฝนก
0: ็ดินยังถล่มอยู่ไหมอ่ะ
3: ไม่มีแล้ว
0: โอ้โห
3: หยีดยางสะดวกแล้ววันนี้นะ
0: เห็นที่ผ่านมาอะไรนะที่ดินถล่มอ่ะหูยแรงมากอ่ะ
3: เหรอ
0: ใช่หนูนึกว่าลงมานิดหน่อยหูลงมาแบบถลาลงมาเลย
3: พี่น้องแม่มาเที่ยวจะมาน่านมาเที่ยวที่อำเภอเมืองน่านพี่เที่ยวที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ตอนนั้นไปลืม
3: ว
0: ั
3: ดเซน
0: แห่งไม่ใช่นี่อำเภอเมืองอ่ะไปอำเภอเมืองอ่ะไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปอะไรนะ
3: มือให้ปัวเหรออ
0: ะไรนะสปัน
3: สปัน
0: เ
3: อผมก็ไม่ได้ไปเห็นเลยเนี่ยอยู่จังหวัดนั่นแต่ไม่ได้ไปเห็น
0: ไปมาไปสปันมาเวียนหัวมากเลยขับรถอ่ะโอ้ขึ้นเขาแบบโอ้โหขับเองยังจะอ้วกเองขับเองแท้ๆเมารถที่ตัวเองขับ
3: มีเที่ยวเยอะทางเพื่อนน้อยก็มีกิมปาปากนายแล้วก็มีขุนสถาน
0: ตอนที่หนูไปอ่ะสปันอ่ะ15องศา
3: เหรอ
0: ใช่นั่งกินหมูกระทะหนาวหนาว
3: ตอนนี้หนาวเดี๋ยวตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะหน้าหนาวแล้ว
0: อ๋อเหร
3: อ
0: กี่องศาแล้วอะคะ25
3: คงประมาณนั้นแล้วอะ
0: จริงเหรอได้นะ
3: กลางคืน
0: กำลังเย็นเย็น
3: ไม่ห่มผ้าไม่ได้เนี่ย
0: เออ
3: ห่มผ้าอย
0: ู่อุ้ยแล้วหนูใช้นี่ไม่เป็นด้วยนะอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันเป็นแบบเตาแก๊สอะงงมากอะคือเปิดอะไรก็ร้อนไปหมดอะตอนนั้นอะหมดอะโอ้ยลวก
3: ต้ม
0: ส
3: ุ
0: ดหมดแล้วอะ
3: ถ้ามันมีทางมันลอกก็ต้มน้ำ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นอะเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนี่แหละแล้วมันก็มีแบบมีปุ่มให้หมุนเยอะมากเลยมันสนุกดีแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
3: ก็ไม่ร้อนเหมือนนี่แหละไม่ในก่อนทางจังหวัดน่านไม่ร้อนเหมือนทางกรุงเทพในก่อนผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพตลอดงานก่อสร้างทำงานสถิตสถานีรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยพระโขนง
0: คร
3: ับ ไปนอนชลบุรีขึ้นรถมา
0: โอ้ยนี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ยนี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ย
3: เออทำงานสุขุมวิทซอย8แล้วก็ซอย24โอ้ไปอยู่นั่นนานเมียพ.ศ. 3
0: เคยเคยมาอยู่ในบ้านหนูยัง
3: ไปอยู่ต่างประเทศ
0: อยู่หลายที
3: ่นะไปอยู่ประต่างประเทศปีหนึ่งที่กรุงแบกแดดอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: มีสิบล่ะ
0: ไปแบกมันทำไมละแดดอ่ะ
3: ร้อนร้อนจัด
0: ยอกยอกยอกเดี๋ยวจะคนคุณผู้ฟังเขาบ่นยังไม่ได้ฟังเพลงเปิดเพลงก่อนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
0: เฝ้าไข้ใกล้เตียงไข้ป่วยแล้วน่ะ
3: ไข้ป่วย
0: อะเหรอเอาจริงเนี่ย
3: ผู้เสียชีวิตไปแล้ว
0: หนูพูดเล่นนะเนี่ย
3: อ๋อขอฝากเลยให้บรรดาผู้ชายทั้งหลาย
0: ค่ะ
3: ถ้ามีภรรยาต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงทุกคน
0: ต้องอะไรนะ
3: ถ้าผู้หญิงถ้าแฟนป่วยต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงให้บอกให้ผู้ชายหน่อยดูเขา
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้เพลงนี้มอบให้ผู้ชายทุกคนที่มีแฟนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนป่วยนะอย่างน้อยก็ต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงเพื่อจะให้แฟนอุ่นใจแล้วก็หายไวๆ
3: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเคฝากขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
3: ขอขอบคุณน้ำพริก
0: เผา
3: คันท้ายนักเที่ยงอร่อยคำนั้นพนั้น
0: ครับแล้วเป็นภาษาเหนือไม่ได้เลย
3: โอ้ขอบคุณน้ำพริกเผานักเคียงอะไรอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ฟันท้ายหายไปไหน เอาใหม่สิขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: ขอบคุณน้ำพริกไข่นักเคียงอร่อยดีคำไหนคำนั้น
0: ได้ปะเนี่ยได้นะโอเคโอเค
3: ได้นะพูดภาษาคำยังรู้เรื่องหรอก
0: เออรู้เรื่องนิดนึงได้เลยได้เลย
3: มาเที่ยวจังหวัดน่านบ่อย
0: ๆครับ
3: พูดคำยังเยอะ
0: ๆได้ฮะภาษาใต้ยังไม่ได้เลยฮะเนี่ยเขาพยายามจะสอนอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดเพลงให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: สวัสดีครับผม
3: ครับผม
0: จ้าสวัสดีครับนะคะสวัสดีทักทายศิลปินสาวที่เข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะก็ฝากผลงานฝากพงฝากเพลงกับแฟนรายการได้นะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะตอนชั่วโมงนะเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่านึกถึงไข้นึกถึงโรงพยาบาลก็เลยนึกถึงเพลงนี้ทหารพิการรักฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ มันมีช่วงนึงที่มันดังมากๆในโซเชียลเนาะเขาเอามาทำแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักจริงๆคนไทยเนี่ยสนุกได้ทุกเวลาจริงๆนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะนาทีฉุกเฉินนะคะจากบิวกิติมาแล้วพี่บิวกิติมาแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ OA นะคะ ICU นะจากพี่ OA ด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวมิด
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากกล้วยสแตมป์นะคะสังกัด Big Love Music ค่ะกับสีดาลุยไฟนะสีดาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาอะซื่อสัตย์นะมาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริงว่าเขาไม่เคยให้ใครไปแตะตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้ฮิตจ่อคิวฮิตนะจ๊ะจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้บอกเลยว่าขอกันมาแบบถล่มทลายเลยกับดอกชบาสีแดงหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยแอบเซลล์กันว่าวันนี้พี่ลูกตาลไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมแฟนรายการขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะจังเลยก็ต้องได้ฟังแล้วไหมล่ะขอมาขนาดนี้นะคะจัดให้

0: ยเมทิชา
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญ

0: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเมทิชาม
1: าถึงท้ายชั่วโมงกับเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแง่82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทและน้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าทำไมร้องแบบนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันร้องแบบนี้แหละนะคะแล้วเข้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะน้องเมย์ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปสอบผู้ประกาศข่าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะถือว่าไปเป็นประสบการณ์แต่ก็อยากจะให้ผ่านก็ขอกำลังใจหน่อยละกันเนาะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่แอปพลิเคชันแบบหลากหลายช่องทางของน้องเมย์นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับแชนเนลในการเล่าข่าวเนาะอยากฟังข่าวแนวไหนก็บอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยก็ถือว่าใหม่มากๆอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นหนอนผีเสื้อแล้วกันเนาะเป็นหนอนก่อนตอนเนี้ยเป็นหนอนกระดึบกระดึบที่ทุกคนก็ค่อยๆเห็นการเจริญเติบโตของน้องเมย์ไปด้วยในทุกๆวันหลายคนที่ติดตามน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นศิลปินเนาะวันแรกที่มีแฟนคลับเพียงแค่1คน1คนจริงๆนะคะแฟนคลับคนแรกของน้องเมย์คือป้าสมใจป้าสมใจเนี่ยเดินเข้ามาทักน้องเมย์เป็นแบบคนแรกเลยที่แบบว่าไปสัมภาษณ์รายการทีวีแห่งหนึ่งพอเดินลงรถมาป้าสมใจก็เดินมาถามว่านี่ใช่น้องเมย์ทิชาใช่ไหมแล้วเราก็ตกใจว่าเอ๊ะใครตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าทิชาสกายปาร์คอยู่เลยนะคะเป็นชื่อค่ายเก่าเขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าใช่ไหมเราก็บอกอ๋อใช่ค่ะเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะเราแบบตกใจมากเพราะว่านั่นคือแฟนคลับคนแรกในชีวิตของหนูอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักตื่นเต้นเสมอใช่ไหมดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของหนูแล้วก็เป็นกำลังใจหลายคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มาทางออนไลน์นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละ มาตั้งแต่คุณผู้ฟังหลายคนก็เพิ่งเห็นหนูตั้งแต่วันแรกของการมาจัดรายการวิทยุเนาะก็แบบยังพูดผิดถูกอ่านไม่เป็นไอ้นู่นงงไอ้นี่เปิดเพลงผิดไอ้นั่นเปิดอะไรก็ไม่รู้ผิดถูกอยู่เลยนะคะก็เห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆช่วงของชีวิตเนาะเราก็โตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันน้องเมย์เองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับน้องเมย์ไปยาวนานฟังกันไปนานๆดังนั้นดูแลให้ตัวเองให้ดีนะคะอยู่กับน้องเมย์นานๆรักตัวเองรักสุขภาพดูแลกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นไงล่วงอ่ะนะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะตัดใจจาก Venus ค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันนะชั่วโมงหน้าพบกับพี่เพชรพุ่มพวงกับผลงานเพลงที่แบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูมันช้ำโชคช้ำอะไรขนาดนี้เอาไว้พบกันในช่วงหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax ด้วยฟิล์ม Heat Guard นะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนแต่ก็ช่วยลดความเสียดสีด้วยนะครับผมสวัสดีครับมิตรแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ 2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับที่ LTM FM95 นะครับพี่บุญกรสวัสดีครับพี่รามิดาครับพี่ปู TKK นะครับพี่ CEO สวนยางป้าเดฟหานจิตนะครับป้าเดฟสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรสวัสดียามค่ำคืนครับปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวไหนไหมครับหรือว่ามีเที่ยวคอนเสิร์ตที่ไหนนะฮะถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็น่าจะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ลืมไปแล้ว ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจำได้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่รบิกรนะครับสวัสดีไปถึงคุณเบเบ้ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบอกว่าแอปเปิลแล้วก็ติดตามพี่เป็นพุ่มพวงมาตลอดเลยค่ะนะครับขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจรวรรณครับพี่บุญครองพี่พัทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างครับพี่สุนีครับพี่สุดารัตน์แล้วก็สวัสดีน้องสุจิตรานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่หนูนะนะฮะสวัสดีครับผมพี่วิชัยนะครับทักทายครับพี่บุญในกรด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันต่อในช่วงของสายชิงหัวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้างนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะจบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับบทเพลงจากน้องพิมดานะครับหรือว่าเป็นดีเจพิมดาแก้บนของเรานะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันต่อนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับผมทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่มาริวันครับพี่แมวภูวกานด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจียรพรนะครับพี่คิวเองพี่สังโซรานะครับพี่สุภาพนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูหนึ่งใช่ไหมครับพี่รามิดาครับพี่ยูนิคครับป้าเดฟป้าเดฟมาแล้วนะครับลูกชิ้นทอดสมหัสไทยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้เป็นสายของน้องอะไรนะน้องแบงค์หรือเปล่าน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับน้องแมนน้องแมนและกระบังนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิงฮิวใจนะครับภาพถ่ายครับจากคุณบิ๊กสุรินแล้วก็คุณเล็กสเรนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของสายชิงฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ๆยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะบทเพลงมาจากครูนะครับเสมอจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงยื้อจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยครับขอบใจเด้อจากสารสารสินโลกทั้งใบครับจากเล็กรัชเมศนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่นันทาด้วยนะครับพี่มาริวันครับพี่แนวภูวการกำนันแดงสวัสดีครับเดี๋ยวดูสิมีใครบ้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปเห็นพี่คณิษฐานะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่สุจิรานะครับพี่จุรีพี่วันวิสาทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์ไคลเซ่นกลิ่นกระสลองตำรับบัดโพนะครับปวดต้นคอบาไลเส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานุไคลเซ่นกลิ่นกาสรองตำรับปัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดส่วนสกัดนะครับเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำบาวัดโพนะครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัมครับ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมันเนี่ยครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้ครับพักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับเวลาเดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเชิญครับในช่วงของพาเลทพิงค์ครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงในช่วงของพาเวทเพลงฮิตนะครับจัดไปนะครับในช่วงของเพลงคลื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับเราอาจจะมีเพลงคลื่นใหม่นะครับจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวรอรับฟังกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยน้องกวางพร้อมหรือยังสายหน้าไมค์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลกะทิมาครับ
1: โอ้ยพี่กะทิเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีไหม
2: ก็สบายดีแต่ตอนนี้ก็ฟื้นฟูที่บ้านหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งเรื่องทำเครื่องนอนแล้วก็ทำเครื่องปิพาสให้ที่บ้าน
1: อ๋อโอเค
2: คือมันผมสิน
1: เข้าใจเลยนะครับพี่กะทิครับแต่ว่าวันนี้เพลงที่ขอคือเพลงอะไรครับ
2: เราฟังแรกของโตเนอร์ครับ
1: เราฟังแรกโตเนอร์นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับผมพี่ก
2: ันแล้วมีไตเติ้ลเพลงของคุณพิมดานิดนึงอยากจะร้องให้ฟังเพราะว่าพี่คอร์ดกลับแล้วก็โมเมนต์ใหม
1: ่จริงนะฮะ
2: ครับโมเมนต์ใหม่เลยแล้วเอาจังหวะของเพลงขึ้นมาใช้แต่ว่าเราโมเมนต์ใหม่เดี๋ยวร้องให้ฟังก็ค่าแล้วกันเดี๋ยวเขียวเวลาคุณ
1: ได้เลยครับในพิธีลองให้ผมฟังหน่อยเป็นเพลงอะไรครับ
2: อ๋อพิมสกิทครับ
1: ครับผม
2: พิมสกิทสกิทสกิทสกิทน้องเพลงสักนิดพิมดามหานครต้องเพลรดน้ำมนต์กันก่อนจะได้รับพรประชุมทั้งปีพิมสกิทสกิทสกิทสกิทสกิท
1: ครับผมสุดยอดครับพี่กะทิครับ
2: แต่นี่ไม่ได้ร้องเพลงออกแค่ท่านฮุก
1: ครับผม
2: ผมพิกกับผมเอาเพลงของคุณพิมดามาพิกคอร์ดกับเพื่อเป็นจังหวะของคลื่น
1: นึกออกเลยนึกออกเลยนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับลองฟังแล้วที่พี่ขอเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้
2: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิจำสโลแกนของเราได้ไหมครับในช่วงของพาเลท
2: ไอ้นั่นแหละน้ำพริกพันท้ายเอาคุณช่วยกรุณานำหน่อยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับเดี๋ยวไปจับโกก่อนครับฝนตก
1: โอเคได้เลยครับพี่กะทิเอาไว้วันหลังคุยกันนะครับพี่
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองครับขอเพลงลองฟังแลจากตัวหนึ่งนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ4เพลงฮะจัดให้เลยครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทพิงคิดครับบทเพลงฮะมีแฟนแล้วไม่นะครับบทเพลงจากเต็มนาวาลองฟังแลนะครับจากโตเหนือนะครับแล้วก็จีบเลยได้ไหมจากหลิวอจริยานะครับแล้วก็คบแล้วจะรักจากวงพัตตาลุงนะครับจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทพิงคิดครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าพาเรทเพลงนี้ชวนดีให้ 100% เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีไปถึงคุณส้มเกตสลินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:22 นาทีค่ะยังไม่ตี 5 เลยนะฮะตอนนี้ตี 3 อยู่สบายๆครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่แมวคนดีพี่นันทาครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับพี่เกษมครับผมพี่จิราพรพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับทักทายครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับผมบอกว่าพาเวทร่อยๆได้แรงอกนะครับโอ้ยขอบคุณกับผมนะกำนันแดงนะฮะน้องโอมนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้คือเพลงสุดแขนทศกัณฐ์นะครับจากน้องการทัศนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำนทนองโดยน้องการทัศนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโน่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับ
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหัวใจกระดาษนะฮะจากพี่อู๋ธนทรครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนึงนิดจากปรางทิพย์นะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากนนกตาลชนทิชานะฮะจัดไปทั้ง3เพลงนะครับผมทักทายครับพี่บุญญากรครับพี่จรูนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามพี่ชิชนพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับผมนี่ก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วกันเนาะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่เจรินครับพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับผมพี่สมพรพี่สุภัทราพี่ไตรรัตน์นะครับแล้วก็กำนันแดงทักทายครับผมพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะสวัสดีไปถึงไอ้โต้งพี่มีนนะครับน้องพลอยด้วยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลินเพลงหวานอีกสักหนึ่งบทเพลงครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้น้องกว้างรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกระจกร้าวครับเป้หายร็อกครับชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับทั้ง4เพลงเลยนะครับวันนี้เราก็จัดกันยาวๆนะฮะขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาระพักใจนะครับจากวงสแตมแล้วก็ว่าในคนเก่งนะครับธรสมิทธ์ขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับคิดถึงใจจะขาดครับพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จรูนครับพี่แก้วครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเอ้าพี่สวยพินภาเฮงส์นะครับผมสวัสดีครับผมแบบ Good Morning จ้านะครับอยู่ที่ยิมหรือยังครับผมได้ข่าวว่าออกกำลังกายตอนแบบแทบทุกเช้าเลยนะฮะพินภานะฮะสุดยอดจริงๆนะครับพี่อัมบราครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตยาครับพี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับผมสวัสดีพี่เอลาวันพี่สำลียายจ๋านะครับบอกว่าแฟนคลับน้องเพชรคทาวุฒิกัมมิโกใช่ไหมครับผมสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับพี่ดาวประสุขครับพี่เกษมพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชงพิชยุทธครับพี่บุญเรียนพี่สุภตานะครับสวัสดีครับพี่อนงด้วยนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนจัดไปครับอีกสัก3บทเพลงครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับเบอร์ไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนี่จัดไปนะฮะ3เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเฮ้ยแต่พี่แปะพุทธทอแล้วก็พี่ตาอรไทยนะครับวันไว้นะเว้ยนะครับแล้วก็น้องลาดาจันแล้วก็น้องเบิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็

น้องธัญญาด้วยนะครับแล้วก็เบิ้ลปทุมราชอ้ายกินดองน้องลาบงัวฟิชเชอร์น้องสแน็คนะครับจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายครับไปถึงพี่หนูเริงครับพี่ดาวประสุขพี่นพนันบอกว่าสบายดีครับน้องนี่

0: ถ้าแบบเงาๆก็มาฟัง95ได้นะครับผมก็จะช่วงอยู่ตี 2 ถึงตี 5แบบนี้ทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายการทักทายกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เจรวุฒิครับทักทายครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: ือนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับฟังรับชมกันตลอดนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีพี่เลเฮอร์นะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่มงคลนะฮะยายออดสามย่านนะครับบงต้อยแก่แล้วพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สว่างพี่นพนันขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาพี่โอไรอันนะครับทักทายครับพี่นิ่มนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สว่างครับพี่สาวพรมร่วงนะครับผมพี่ถากรพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเป็ดมุ่งพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ้านวันจันทร์รักเอฟเอ็มกัจจภาลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งร้าย
1: อย่าร้า
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนทุก

0: 89 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกมีเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาแล้วนะคะ5:15 น.เช้าพฤหัสบดี24 กันยายนวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95คุณลุงคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันฝนตกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะจะมีทั้ง

หนักปานกลางและหนักมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติรวมถึงอันนี้ของมอรังสิตนะคะมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะอัปเดตสำหรับตั้งแต่วันนี้24ถึง26กันยายนนะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงสูงโดยเฉพาะถ้าใครได้เห็นภาพเป็นกราฟิกนะคะก็จะแบ่งเป็นเฉดสีไว้ให้เลยนะคะพื้นที่ที่มีเฉดสีส้มนะในกรอบสีน้ำเงินจะมีความเสี่ยงและมีความรุนแรงสูงเพราะฉะนั้นทางศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติเนี่ยเขาก็ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากกับน้ำท่วมขังนะตามเฉดสีน้ำเงินแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่กรอบสีแดงนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในระหว่างวันนี้ถึง26 3วันนี้นะคะที่น่าห่วงก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับความสามารถในการจัดการของพื้นที่นั้นๆ นะคะข้อมูลชุดนี้ที่กลางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเตือนให้เฝ้าระวังไม่ใช่เตือนให้แบบตื่นตระหนกนะไม่ควรตื่นตระหนกเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของชุมชนตัวเองในพื้นที่ตัวเองรวมทั้งถึงการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะก็ที่หนักสุดนะก็น่าจะคือถ้าดูเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินหมายถึงว่าให้ขนย้ายหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาณขนาดนี้เนาะในจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ริมเจ้าพระยานะคะถ้าเป็นเรียกว่ากรอบสีส้มๆอ่ะนะคะคือท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าทางมูลนิธิสภาเชิญไปที่บาแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะวงให้ดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงณขณะนี้นะคะช่วง3วันนี้แหละค่ะ24 25แล้วก็26นะคะที่จะเป็นจังหวัดอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฝนก็จะหนักหน่อยเนาะสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปก็เหมือนกับเมื่อวานค่ะยังคงตกอยู่นะคะเหมือนกับเมื่อวานภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคกลางนี่ตอนนี้เริ่มมาหนักแถวอยุธยาแล้วนะคะอย่างที่รายงานเมื่อวานเลยค่ะชาวอยุธยาก็ค่อนข้างจะเจอทุกปีไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเจอทุกปีนะคะสักไฮเสนาบางตะอินบางไทรหลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยกับคลองสาขาต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบเร็วมากนะคะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกับถนนภายในชุมชนนะคะแล้วโอ้เมื่อวานนี้เพิ่มเร็วแน่นะคะที่อยุธยานะคะชาวบ้านบางส่วนก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะมาในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วกว่าที่คาดการหลายครอบครัวเตรียมขนย้ายสิ่งของไม่ทันนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนหมู่ที่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานนะคะที่นั่นเนี่ยเขานิยมปลูกไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้นจักรมรกตนะคะชาวบ้านปลูกกันเยอะเลยนะคะแถววัดตะกูที่บางบานปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูกต้นกวักมรกตเนี่ยโอ้โหเร่งขนย้ายกันจ้าละวันเลยนะคะกำลังจะเตรียมส่งต่างประเทศนะคะแล้วมีต้นกล้าเยอะมากเลยระหว่างที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงก็ต้องรีบเอาขึ้นที่สูงนะคะแต่บางส่วนก็ไม่ทันถูกน้ำท่วมเสียหายแน่นอนนะคะเนี่ยน้ำนั้นเริ่มล้นตลิ่งประมาณสัก2วันแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนวานนะคะมันขึ้นเร็วมากจนต้องขนย้ายต้นไม้กันทั้งคืนนะคะ

จากเดิมที่ระดับน้ำในคลองเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะขึ้นมา2เมตรจนล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ในซอยในชุมชนหมู่ที่7วัดตะกูบางบานอยุธยานะคะน้ำสูงประมาณ70เซนติเมตรแน่นอนต้นไม้เล็กอย่างฝักมรกตที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายเอาไม่อยู่นะคะถ้าไม่ได้ยกขึ้นก็จมน้ำแป๊บเดียวมีโอกาสที่จะเน่าเสียนะคะก็จริงๆชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบนะคะว่าชุมชนแน่นอกคันกั้นน้ำมีโอกาสถูกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะปรับตัวด้วยการสร้างโรงเรือนแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับการย้ายสิ่งของหนีน้ำย้ายต้นไม้แต่พอมันมาเร็วก็ไม่ทันนะคะก็เสียหายทุกปีที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านบอกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการหรอกเนาะเราไม่อยากรอความช่วยเหลือหรือการชดเชยอะไรด้วยเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะเงินชดเชยทุกที่นะคะชดเชยเรื่องความเสียหายภัยพิบัติเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มชาวบ้านก็เลยต้องเตรียมเองนะคะพยายามปรับตัวเองลงทุนเตรียมเพื่อทำพื้นที่รับน้ำเอาไว้ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ระบายน้ำเข้าทุ่งได้เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำลดผลกระทบได้ก็ตรงเนี้ยให้พิจารณาตรงนั้นมากกว่าอย่ามาชดเชยภายหลังเลยมันยังไงก็ไม่คุ้มนะคะนี่ชาวบ้านก็ฝากมานะคะส่งกำลังใจนะคะปีนี้มาไวจริงๆดูภาพถ่ายจากทางโดรนนะคะทางอากาศเนี่ยปั๊บเดียวโอ้โหน้ำมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ที่อยุธยานะคะสำหรับน้ำปีนี้วันนี้มีเรื่องของการขยับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะคะก็เมื่อวานที่ประชุมกบน.นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติลดการชดเชยอัตรากองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล B7 นะลงไป19บาท19สตางค์ต่อลิตรนะคะโอ้โหตกใจหมดแค่19บาทเนาะ19สตางค์ต่อลิตรจากเดิมที่เราเคยประกาศเมื่ออาทิตย์ก่อน4บาท62สตางค์ต่อลิตรก็เป็น4บาท43สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันดีเซล B20 นั้นลง26สตางค์ต่อลิตรนะคะจากเดิมที่ลดการชดเชยไป8บาทกว่านะ8บาท8สตางค์ก็เป็น8บาท54สตางค์นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็ทำใจหลายคนก็ทำใจล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการลดการอุดหนุนเขาบอกว่าอีกเรื่องไม่ได้มันมาจากแรงกดดันในตลาดน้ำมันโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะก็เริ่มจากทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงไปแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งมันแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% นะคะคือถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรแล้วประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะขยายเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคมเลยค่ะอันนี้ของรัสเซียเนื่องจากว่าโรงกลั่นของเขาหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้จากการที่ถูกยูเครนโจมตีนะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะจำได้นะสำหรับที่รัสเซียเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับลดการชดเชยแล้วก็ปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วล่ะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยครั้งนี้นะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายอยู่ที่วันละ428ล้านบาทค่ะ428ล้านบาทเพราะฉะนั้นเช้านี้ตอนตีห้าที่ผ่านมาดีเซลนะคะเพิ่มขึ้น

0: มามี20.75 สตางค์ก็ราคากรุงเทพนะคะ36.44 บาทดีเซลธรรมดาเพิ่มขึ้นมาอีก75 สตางค์ก็อยู่ที่41.44 บาทเบนซินยังคงเดิมนะคะสำหรับราคาน้ำมันอาสายังว่างอยู่นะคะน้องกวางรออยู่หลังไมค์02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะนอกจากเรื่องราคาขายปลีกดีเซลเพิ่มเช้านี้75 สตางค์แล้ววันนี้มีเรื่องของนี่เลยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะคะสายปกครองไปทลายบ่อนใหญ่แถวดินแดงโอ้โหอยู่ใกล้จมูกเลยนะคะก็มีใครไปบ้างอู้เดี๋ยวรัฐมนตรีไปเองเลยเหรอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคุณวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์คุณชัยชนะเดชเดโชคุณพิทักษ์เดชเดโชเดี๋ยวนี่ฝ่ายค้านเนาะเดี๋ยวไปกับรัฐมนตรีมหาไทยได้ยังไงอ๋อเขาเป็นประธานคณะกรรมการที่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาอ๋อก็พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการปกครองของสภาด้วยอาทิตย์บดีกรมการปกครองเข้าไปนะคะแล้วก็หน่วยสวัสดของกรมการปกครองนะเรียกชุดพิเศษอ่ะชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองแล้วกันร่วมกับอสนำกำลังไปทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงจอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะโอ้โหก็ที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันอยู่ประมาณ50 กว่าคนกำลังเล่นเขาเรียกไฮโลไฮเทคโอ้ยังสนุกสนานเลยนะคะพอเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปถึงนะคะโอ้โหพยายามจะหนีสิคะจะอยู่ทำไมแต่ว่าหนีไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่านักพนันส่วนใหญ่ก็คงเล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วเพียวิ่งไม่ไหวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ทุกคนนะคะอุ้งเท้ามือตั้ง8เนี่ยเท้ามือ8นักพนัน45นะคะเป็นชาย22หญิง23นะคะก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 ชิปแทนเงินสดอีก 600,000 กว่ามีถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นเป็นจำนวนมากแล้วก็เด้งเลยค่ะน้องน้องใครมาเอ่ยได้ยินเสียงแล้วนะคะไม่ใช่น้องน้องเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณสีค่ะค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะพี่อะไรนะคะขอโทษทีย
2: ุยุค่ะฟังประจำ
0: พ
2: ี่ค่ะ
0: พรสวรรค
2: ์อ๋ออ
0: ยู่อำเภออะไรคะพี
2: ่บันทดค่ะ
0: บันทดพี่ใส
2: จ้าคือพี่สีลูกชายค่ะไอ้มันโดนผู้หญิงมาหลอกให้เป็นแฟนแล้วแต่เนี้ยหลอกให้เปิดบัญชีพอเปิดบัญชีเขาก็ให้โอนให้เขาหลอกแบบเขาเหมือนเป็นบัญชีม้าฟอกเงินนะคะ
0: โอ
2: ้ให้
0: แล้วได้เจอตัวกันเป็นไหมกับผู้หญิงอ่ะ
2: เขาก็มีชื่อมีอะไรแบบในไลน์ในแชทนะคะ
0: อ๋อเจอกันผ่านออนไลน์
2: เขาชักมาการติ๊กต็อกค่ะ
0: ใช่
2: แล้วเป็นยังไง
0: กัน
2: คุยกันแล้วนี่เขาก็ตอนแรกเขาก็หลอกผู้ชายให้ไปลงทุนซื้อเหรียญอะไรนะก็ไม่ค่อยไอ้ซื้อเหรียญพอนานปุ๊บตอนแรกมันก็เหมือนได้เงินแต่ต่อมาเขาก็หลอกว่ากิจการเขาว่าทำร้านกาแฟแล้วก็จะเสียภาษีก็ให้ลูกชายไปเปิดบัญชีก็โอนเงินเข้ามาพอโอนเข้ามาแล้วเขาก็ให้ลูกชายโอนกลับไปซื้อเหรียญแล้วเขาเหมือนไปหลอกคนอื่นมาเข้าบัญชีลูกชายอ่ะ

0: แล้วก็
1: เยอะไม่พอต่อวัน
0: เติมเข้ามาเยอะใช่ไหม
1: เยอะประมาณ 500,000 น่ะ
0: โอ้ต่อวันเหรอหรือว่ารวมทั้งหมด
1: ไม่ๆ 20,000 10,000 อะไรเงี้ยเรื่อยใช่ๆแล้วจันเนี่ยจะถามพี่แอร์คุณถี่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าจะโทรไปที่ไอ้เนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้1441อะไรอ่ะ
0: แล้วลูกชายโดนจับหรือยัง
1: ไอ้ลูกชายอ่ะเหมือนโดนอายัดบัญชี
0: อ๋อแค่โดนอายัดบัญชีไม่โดนจับใช่ไหม
1: ยังไม่มีอะไรมายังไม่โดนจับก็จะถามว่าจะแบบจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลย
0: ก็ถ้าโดนยายัดบัญชีก็เดี๋ยวก็สาวถึงอ่ะก็ต้องไปแสดงตน
1: อ๋อ
0: ว่าถูกหลอกหรืออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยติดต่อกันอยู่ไหมอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ไอ้ผู้หญิงเนี่ยเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยว่าเหมือนว่าเขาโอนมาเข้าบัญชีไอ้กรุงไทยไว้ 60,000 น่ะเขาก็จะบังคับให้ลูกชายโอนไปแต่พอลูกชายรู้เขาก็ไม่โอนอะไรเงี้ยก็เลยเงียบกันไปค่ะ
0: โอ้ถ้าเราแจ้งเขาว่าเรารู้ตัวต้องรู้ตัวว่าโดนหลอกให้เปิดบัญชี
1: ค่ะ
0: 1441อ่ะถูกแล้วใช่ค่ะคุณพี่
1: ค่ะ
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่ครับขอโทษ
1: มี29
0: 29เขาทำงานไหมอ่ะ
1: ค่ะอาจารย์ทำนาทำไร่อ่ะค่ะ
0: โอ้ทำนาทำไร่ไม่ได้ทำงานในระบบไม่ได้รับเงินเดือนใช่ไหม
1: ไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ย
0: โอ้ก็ไปแจ้งความเองเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดนแจ้งความถ้าอย่างนั้นน่ะ
1: ไปแจ้งที่ไหนคะ
0: ก็ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเลยค่ะอยู่อำเภอพระพิสัยก็ไปโรงพัก
1: มาแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่หนีบรรพบุรุษเขาบอกว่าเขาให้รอไอ้ที่ว่าคนไปแจ้งเงินเข้าบัญชีให้รอหมายเรียกอะไรเงี้ยได้
0: อ
1: ๋
0: อได ้เล
1: ย
0: ค่ะ
1: แต่เขายังไม่ได้รับแจ้งนะ
0: รับแจ้งขอตำรวจรับแจ้งรับบันทึกไว้ก่อนไงว่าเราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได
1: ้
0: คือไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชีเองโดนหลอก
1: ใช่
0: คือเนี่ยตามที่เล่าเนี่ยค่ะใช่ตามที่เล่าว่าเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงในออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นแล้วก็หลอกให้เราเปิดบัญชี
1: แต่เขาทำเนียนมากนะแต่งแจมีนาเพิ่งมาออกเดือนเนี่ยกันยาสิงหาเนี่ย
0: เขาก็อาจจะมีคือผู้หญิงก็อาจจะมีคิวหลอกอยู่หลายคนเนี่ยค่ะ
1: ใช่
0: คนน
1: ั้
0: นแหละจากมีนาจนถึงกันยาก็ถึงคิวของลูกชายพี่
1: คือยุกใช่ค่ะใช
0: ่ตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ500,000เนาะ
1: แต่เขาโอนไปคือที่เสียหายคือผู้เสียหายนะที่เช็คดูนะประมาณ500,000แล้วจานเนี้ยดูจากไอ้เขาก็เหมือนว่าให้โอนไปซื้อเหรียญแล้วจานเนี้ยผู้ชายไปดูที่ว่าไอ้แอปที่ซื้อเหรียญอะไรเขาก็อายัดไว้ประมาณ200,000แล้วผู้ชายก็อายัดบัญชีไว้60,000
0: แล้วเอาสมุดไปอัปเดตที่ธนาคารแล้วยังนะคะ
1: ไปแล้วค่ะ
0: แล้วเนื้อยอดตัวเลขรวมๆนี่คือประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณเนี่ยค่ะ500,000เนี่ยค่ะ
0: 500,000เนาะนั่นแหละก็เอาตัวเนี้ยไปลงบันทึกประจำวันด้วย
1: นะ
0: คะแล้วก็บันทึกแล้วก็ติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารแล้วก็โทร1441ด้วยอีกช่องทางหนึ่งวันนี้นะคะ0AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำเขาดูว่าอย่างเงี้ยต้องทำแบบไหนยังไงแต่ว่าอายัดบัญชีแล้วใช่ไหม
1: เขาอายัดทางธนาคารเขาอายัดให
0: ้อ๋อโอเคอันนี้ไปแจ้งเองหรือว่าทางการเขาอายัดเราไปแจ้งเองหรือเขาอายัดมาเอง
1: ไม่ใช่ทางบัญชีธนาคารอายัดลูกชายก็สงสัยก็ไปธนาคารเพราะว่าจะโอนเงินให้เขาได้ไหม
0: แสดงว่าเจ้าทุกข์แจ้งแล้ว
1: ถ้านี
0: ้ถ้าเจ้าทุกข์แจ้งแล้วก็เอาจริงๆก็ต้องรอดูเรื่องของมาตรการของตำรวจค่ะ
1: ใช่ๆเจ้าทุกข์แจ้งแล้ว
0: เดี๋ยวหมายก็มาถ้าอย่างนั้นก็ต้องไล่ตามภาพไปนะคะคุณป้าคุณพี
1: ่เหรอคะ
0: ค่ะแล้วเรามีความผิดแล้วค่ะ

0: เดี๋ยว
1: ถ้าแค่ธนาคารอายัดเองโดยที่ไม่ใช่เราเป็นคนไปแจ้งแสดงว่าเจ้าทุกมีแล้วค่ะก็คือลูกชายก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกก็โอนไปเรื่อยไงเขาโอนเข้าบัญชีมาก็โอนกลับไปก็นั่นแหละแล้วทำไมตอนนั้นเจอได้เจอตัวเป็นๆกันไหมคะกับผู้หญิงอ่ะไม่เจอกันนะเจอกัน
2: ไม่เจอเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็แหมพยายามจะเตือนตลอดว่า
2: ก็
1: มันไม่มีหรอกเงินไหลเข้าบัญชีโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง
2: นี่แหละฟังประจำแต่ก็โดนลูกชายโดน
1: นั่นแหละลูกชายไม่ได้ฟังด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่นี่ค่ะแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีม้าเนี่ยไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันไปหลอกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ว
2: ใช่
1: แหละนั่นแหละจริงๆแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะตอนที่โอนเงินต่อไปให้ใครกดใครต่อใครเนี่ยอันนั้นแหละค่ะ
2: ดูหน้าจอเขาเป็นคนโอนเองนะเขาให้ลูกชายแบบทำเหมือนไปซื้อเหรียญอะไรเนี่ยลงทุนเนี่ย
1: แล้วอันนั้นลูกชายเนี่ยได้เอาเงินก้อนนั้นไปใช้บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ที่เขาหมดเลย
1: ไม่ใช่เขาแล้วพอเงินเข้าบัญชีเรามาทำไมเราไม่เอาเงินมาใช้บ้างอ่ะ
2: ไม่ได้เขาก็ให้โอนกลับไปเลยไงเอาเงินเข้าบัญชีหมายถึงว่ามีเขาบอกว่าพ่อเขา
1: เอางี้แล้วทำไมลูกชายไปเชื่อฟังผู้หญิงคนนั้นมากมายเหลือเกินครับคุณพี
2: ่ใช่คืออย่างนี้ไงเขาทำเนียนก็ชอบติดต่อมารักอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่มีที่ก็คือหมายถึงว่าไม่เปิดประเด็นตรงนี้เลยพอลูกชายเป็นคนที่อ่ะก็นี่แหละ
1: นั่นแหละเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคุณพี่ยุ
2: ค่ะ
1: ลุกมาเยอะแล้วนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครก็ตามที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
2: โ
1: อ้ค่ะหนักค่ะ
2: หนักเลย
1: หนักเลย
2: เ
1: นอะอันนี
2: ้
1: ใช่ค่ะ หนักเลย
2: แล้วลูกชายจะติดคุกกี่นะ
1: ก็ต้องหาเงินให้เขาอ่ะถ้าได้ไม่ติดคุกเดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาจะแจ้งมาเองว่าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไหร
2: ่
1: ตามที่เขาโอนมาให้กับบัญชีลูกชายก็ต้องหาเงินก้อนนี้คืนเข้าไป
2: ถ้าให้คืนเขาก็ไม่ติดคุกใช่ไหม
1: ก็ไม่ติดคุกใช่ค่ะหาเงินก้อนนี้ไปคืนเขาเดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาจะแจ้งมาเอง
2: ค่ะ
1: ค่ะก็น่าจะต้องเจอกันที่โรงพักที่ศาลเดี๋ยวรอถ้าธนาคารอายัดเองอันนี้แสดงว่าเจ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาโอนเงินในบัญชีมาเนาะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ก็รออย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: รอค่ะแล้วก็นั่นแหละไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้หน่อยว่าเราโดนหลอกเหมือนกันที่โรงพักเอาสมุดบัญชีไปนะคะไปทับเบิกที่ธนาคารให้หมดเรียบร้อยว่าเจ้าไหนเท่าไหร่ที่โอนมามันก็จะขึ้นมาน่ะแต่ละคนน่ะว่าโอนมาวันนี้กี่บาทวันนั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาสมุดบัญชีไปทับเบิกที่ธนาคารด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: เนาะหรือไปลงพักอีกทีหนึ่งไปลงบันทึกว่าเราบริสุทธิ์ใจโดนหลอก
2: ค่ะ
1: คุณพี่ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะติดตามมานานแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ใจที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะถูกหลอกให้เปิดบัญชีถูกอะไรก็ตามค่ะน้องดุ้ง
1: ครับครับพี่ตีสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณฟังครับ
1: ครับผมโดนหลอกพี่เป็นโดนหลอก
0: แม่ใช่คนเป็นแม่ก็คือลูกอายุเท่าไหร่ก็คือยังเป็นลูกอ่ะนะก็เป็นห่วงลูกชายเมื่อกี้อายุ19นะคะไปเจอผู้หญิงในออนไลน์ก็คุยกันฝ่ายหญิงก็รักเหลือเกินแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะเราถึงว่าหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้เปิดบัญชีมาสุดท้ายมีคนโอนเงินเข้ามา500,000
1: โอ้ชัดเจนเลยนะ
0: ก็ชัดเจนเลยตอนนี้ก็มีเจ้าทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าบัญชีนั้นเนี่ยถูกอายัดด้วยธนาคารเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอหมายนะคะนี่ค่ะก็ระวังเนาะต่อไปคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็นั่นแหละเอาหลักฐานการแชทรายละเอียดทุกอย่างเนาะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกตำรวจตามความจริงหรือก็โทร1441ด้วยก็ได้นะคะศูนย์ AOC นะคะยังมีอยู่นะคะไอ้หลอกอะไรกันเนี่ยนะคะยังมีอยู่ทุกวันเรียกว่ารักเลยที่แบบไม่ต้องเห็นหน้าคือบางทีผู้หญิงมันอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะมันเอารูปใครไม่รู้มาคุยมาอะไรด้วยอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายอยู่ก็ได้ที่แชทกับเราอ่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: บางคนแบบไปหลงเชื่อเลย
0: ใช่ผมเชื่อ นะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงคือตอนนี้เนี่ยในบ้านเรานะมันเป็นแหล่งที่ใครก็ไม่รู้เข้ามาทำมาหากินมาหลอกคนไทยมาหลอกคนประเทศเดียวกันเองอย่างเมื่อวานที่ชลบุรีเนี่ยตม.เขาได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของคนจีนเขาบอกว่าญาติเนี่ยได้รับข้อความจากจีนว่ามีเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกหลอกมาเหมือนกันนะคะ3คนชุดสืบตม.ชลบุรีก็สืบจนเจอว่าบ้านพักแห่งหนึ่งในบางละมุงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เอาตำรวจไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ให้บางส่วนปีนรั้วเข้าไปควบคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่โซฟาของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะคะได้1คนแล้วก็จากการตรวจสอบห้องบริเวณชั้นล่างที่อยู่ติดกันเจอหญิงจีนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปอีกนะคะก็ไปเจอจีนชายอีก3คนก็สั่งให้นั่งลงแล้วก็ควบคุมตัวไปถึงก็เจออะไรรู้ไหมเป็นโซ่ขังลงโซ่และกุญแจโซ่ที่เราล่ามมอเตอร์ไซค์ล่ามรถจักรยานนี่แหละค่ะอ๋อต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนชั้นบนก็พบหญิงชาวจีนสวมชุดนอนอยู่

0: สภาพร่างกายนี่สะบักสะบอมอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยแล้วก็ให้การช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยเธอดีใจมากหลังจากทราบว่าเป็นตำรวจไทยที่มาช่วยนะคะก็โต้เนี่ยเอาไว้ที่ล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีแล้วก็พบกล่องถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์เสพยาไอซ์แล้วก็พอร์ตเคที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะคือหญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็บอกว่าเขาส่งวีแชทขอความช่วยเหลือไปที่ญาติอีกทีหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาถูกตักตัวอยู่ที่นี่แหละที่ชลบุรีนะคะแล้วตำรวจจริงแน่นะเออไปตามเจอนะคะโอ้ก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะสามคนมีหลิวเอาชื่อเหมือนกันแล้วก็ซิงอีกคนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยทั้งสามคนให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุว่าจ้างให้มาทำงานเอ็นเตอร์เทนรับงานเอ็นนั่นแหละแล้วก็ให้มาบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงก็โดนล่ามเลยค่ะโดนขังเลยแล้วก็ถูกข่มขืนก่อนที่จะมีการเรียกค่าไถ่ไปที่ญาติที่เมืองจีนนะคะก็ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางนะมาทางไหนไม่มีอะไรเลยแล้วก็จีน4คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะมีลายสักทุกคนทั้งร่องแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางเหมือนกัน
1: โอ้อย่างนี้เป็นพวกเหมือนพวกจีนเทาอย่างนี้นะต้องไปสืบนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมีเงินเช่าบ้านอยู่บ้านแบบนี้นะ
0: เป็นบ้านหรูนะคะเป็นวิลล่านะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คร ับ ปุ๊บอะไรอย่างงงเลยแล้วมาแล้วก็แก๊งคือหลอกผู้หญิงใช่ไหมให้ไปบริการสาวสายเอ็นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ข่มขืนเขาล่ามแก้วเขาให้เสพยาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่างนี้ถ้ามีเหยื่อรายต่อไปหลงเชื่อว่าจะให้มาทำงานจริงๆอ่ะแล้วก็มาที่บ้านหลังเนี้ยนะครับบินมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานที่ไหนได้พอมาถึงโดนจับขังจับล่ามโซ่ข่มขืนโหนี่เกินมนุษย์ไปนะ
0: จริงมันทำยังกับแบบไม่ใช่คนก็เอาเป็นว่าระวังเนาะคนไทยก็ตามนะเผื่อทำงานแบบเนี้ยคุณสาวสายเอ็นทั้งหลายนะดูก่อนว่าบ้านที่เราไปเนี่ยเป็นบ้านแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ติดกล้องไปด้วยก็ดีไหมเดี๋ยวนี้ค่ะน่ากลัวจังเลยอาชีพเนี้ยติดกล้องก็ได้นะมีกล้องเล็กๆอยู่ในกระเป๋าอ่ะ
1: เคยหลอกคนไทยหรือเปล่านะต้องไปไล่สืบประวัติกันดูนะฮะ
0: ใช่เนี่ยน่ากลัวไปทุกอย่างต้องระแวดระวังต้องโอ้โหเนาะชีวิตนะคะดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยไปรับงานแบบนี้
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: พูดถึงพวกจีนเนี่ยบางทีก็คือเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าหลายๆพฤติกรรมหลายๆกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ดูน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคนไปร้องเรียนนะพี่สีว่าถูกล้มจีนนะครับค้างเงินนะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะค้างเงิน5 ล้านนะฮะ
0: รับซื้อทุเรียนนี้เหรอ
1: ใช่ล้มจีนเอาทุเรียนไปขายอ่ะแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะคนไทยไม่ได้ตังค์นะ
0: คือเอาทุเรียนไปก่อน
1: เอาใช่ครับ
0: แล้วก็มาจ่ายทีหลังจ่ายแล้วมันก็กลับประเทศไปแล้วมั้ง
1: ไม่เดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันดูนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านทุเรียนในจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจกับล้งทุเรียนของชาวจีนนะฮะแล้วปรากฏว่าค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ย5 ล้านบาทนะนอกจากไม่ให้เธอแล้วเนี่ยเธอยังโดนกล่าวหาว่าไปยักยอกเงินเขาอีกนะเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับเธอเป็นแม่ค้าเนาะรายใหญ่นะครับขายทุเรียนก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับโรงงานในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นชาวจีนนะฮะแต่มีเมียเป็นคนไทยนะครับติดต่อให้ช่วยหาทุเรียนเข้าล้งเพื่อที่จะนำไปส่งขายต่อนะครับที่จันทบุรีกับชุมพรนะครับ ธอก็ไปจัดการนะฮะหาทุเรียนมานะไปเหมือนกับรับซื้อจากเกษตรกรนะครับนะใครหาทุเรียนมาได้กี่กิโลก็เดี๋ยวให้เหมือนกับเป็นเธอเป็นนายหน้าอีกทีนึงกันที่ให้กิโลกรัมละบาท
0: ให้เปอร์เซ็นต์ไป
1: ใช่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจากนั้นเธอก็ไปส่งให้หลงปรากฏว่าในห่วงเวลาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะฮะเธอก็ส่งมอบทุเรียนนะครับเป็นมูลค่าถึง34ล้านนะพี่34ล้านบาทนะ
0: โ
1: อ้โหนะครับนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างเนี่ยที่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทางลงเนี่ยยังค้างเงินเธออีกประมาณ5ล้านนะครับจากยอดที่โอนกัน34ล้านเนี่ยเธอบอกว่าจริงมันยังขาดไปอีกประมาณ5ล้านทางลงจีนบอกครบแล้วเฮ้ยเธอบอกเฮ้ยครบได้ไงยอดเต็มมันต้อง39ล้านนะครับก
0: ็หายใจไปเลยเหรอ
1: เงียบเลยฮะหลังจากนั้นก็เงียบหายไม่ยอมเหมือนกับเงียบหายไปเลยนะ
0: ก็
1: เลยอยากติดต่อภรรยาที่เป็นคนไทย
0: เรียบร้อย
1: วงนี้ก็ทำธุรกิจน่ากลัวนะจะมาหักเหมือนจะหักก็หักดื้อเลยนะนะครับตอนนี้ก็เธอก็เลยออกมาร้องเรียนแล้วนะครับว่า
0: คนไท
1: ยคนไหนที่โดนแบบนี้บ้างเหมือนยังอยู่นะพี่แต่ว่าไม่เหมือนกับติดต่อไปแล้วยังเงียบอ่ะติดต่อผ่านเมียคนไทยไปแล้วอ่ะนะครับ
0: ก็เงียบใช่ไหม
1: ใช่ยังเจรจากันไม่ได้
0: โอ้โห
1: แล้วยังถูกไปแจ้งความอีกว่าเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโกงเขา
0: ชา
1: วสวนที่ผู้คนไทยคนนี้โกงเขาจะเอาเงินเขาอีก5ล้านเขาบอกเฮ้ยโกงอะไรทุเรียนที่ส่งไปให้เนี่ยมันต้อง39ล้านเขา
0: บอก
1: จะหักเขาหักดื้อๆแล้วพวกนี้แล้ว
0: แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอปีหน้าอีกอ่ะเปิดลง
1: ที่พี่หมายทำธุรกิจหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกเด็กเอ็นเนี่ยก็ต้องระวังถ้าเกิดบอกคนจีนเรียกให้มาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ต้องดูดีๆเอ็นไปทำธุรกิจของเขาเนี่ยก็ต้องระวังเนี่ยเจอบิดดื้อเลยฮะ
0: จริงแล้วพวกนี้มันรู้ตามไม่เจอใช่ไหมรู้อยู่ไหนเนาะ
1: ตามมันเจอนะพี่แต่ว่าเขา
0: แต่มันอ้างว่าเล่นค้างนี่เหรอ
1: โอ้เขาเล่นแง
0: ่เล่นแง่ไม่จ่าย
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้โหช้ำใจเนาะ
1: คร
0: ับ มาเรื่องของนี่เลยค่ะกรณีชาวสวนมะพร้าวบ้างนะเมื่อกี้ทุเรียนเนาะสวนมะพร้าวที่ประจวบนะคะเมื่อวานนี้แกนนำเครือข่ายเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะก็ไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อสะท้อนความไม่พอใจในการแก้ปัญหาของจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือทางแกนนำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคามะพร้าวอ่ะมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนกับสถานการณ์ผลผลิตโดยเฉพาะราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ที่เห็นว่าไม่สะท้อนราคาซื้อขายจริงดูแล้วเป็นการกดราคาเกษตรกรนะมะพร้าวขาวแล้วก็ขายได้แค่14บาทต่อกิโลส่วนมะพร้าวลูกเล็กก็ราคาลดลงทั้งที่ว่าช่วงนี้อ่ะผลผลิตออกมาน้อยแล้วยังเหลือช่วงเดือนตุลาอีกไม่น้อยกว่า1เดือนที่เกษตรกรต้องเจอกับภาวะราคาตกต่ำแบบนี้มันกดราคาเกินไปขายได้ถูกแน่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปเรียกร้องไปแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรเมื่อวานนี้ก็เลยไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองโชว์ซะเลยนะคะและที่สำคัญคือมีการนำเข้ามะพร้าวรวมถึงน้ำกะทิแช่แข็งและกะทิสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไม่รู้ว่าเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเครือข่ายสวนมะพร้าวที่ประจวบเขาบอกตอนนี้ขอคัดค้านเลยว่าไม่ควรนำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาขอให้ภาครัฐควบคุมการนำเข้าในช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำแบบนี้รวมตัวกันโอ้โหหลายร้อยคนเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้ก็รวมตัวกันอีกเมื่อสักประมาณเดือนกรกฎาคมก็รวมตัวกันแล้วรอบนึงก็ไม่มี ไม่มีคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มะพร้าวผลแก่เนาะราคาแค่6บาทเองเออแต่ว่าทำไมเราซื้อกะทิกระป๋องมันยังแพงอยู่อ่ะ
1: มันไม่สอดคล้องเลย
0: ไม่สอดคล้องจริงๆใช่ไ
1: หมคะตรงนี้ไปไหนเออใครกระเป๋าใคร
0: เออกะทิไม่ลงเลยอ่ะยังแพงอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าภาครัฐเคยอนุมัติงบตั้งเกือบ50ล้านนะสำหรับโครงการดูดซับและผลผลิตมะพร้าวส่วนเกินเพื่อช่วยพยุงราคาตกต่ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันราคาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไปเยอะเลยนะคะโอ้โหแล้วไอตัวที่เอามาเผาเมื่อวานนี้นะอ้วนจ้ะพี่ก็ทำมาเหมือนเนี่ยก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆชาวสวนมะพร้าวทั้งหลาย
1: ครับผม
0: โอ้มันถูกเกินไปอ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ต้องฝ่าฟันมารอบนึงแล้วตอนนั้นลูกก็2บาทเนาะ
0: 2บาท
1: ที่ตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ราคาเริ่มโตอีกแล้วครับผม
0: ค่ะเนาะลูกเล็กก็ลดลงสู้ๆนะคะเกษตรกรเดี๋ยวมันเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยโอ้โหหนักเลย
1: ครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนชุดงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: ฉันบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: 6นาฬิกา14 15นาทีแล้วนะคะเช้าวันพฤหัสบดี24กันยายนนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททุกสถานีทั่วประเทศไทยนะคะก็มาเจอกันเป็นประจำน้องดงนะคะ
1: ผมแบบนี้2ชั่วโมงนะเราอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังข่าวยามเช้าก่อนแล้วค่อยฟังเพลงต่อเพราะๆทั้งวันโอ้
0: ตลอด24ชั่วโมงเราอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ฝนตกแบบนี้แล้วดินะอากาศเย็นๆนะถ้าใครเป็นแม่บ้านไม่ต้องทำอะไร
0: โอ้ย
1: ครับผม
0: งานเหรอคะพี่มาเลยบอกรามอินทรากำลังตกเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วรามอินทรากรุงเทพนะคะอากาศเย็นจะมีชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ใช่กรุงเทพเนี่ยเหมือนจะเพิ่งหยุดไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะตกทั้งคืนเลย
0: ค่ะก็ชุ่มฉ่ำจริงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะเขาบอกว่าก็ยังไหวอยู่สำหรับในกรุงเทพตอนนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ประมาทนะเขาเยอะคือถ้าใครที่อยู่ริมแม่พยาทุกปีมันก็จะเจอนะน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแล้วก็น้ำที่จะมาจากน้ำเหนือด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้คือช่วงนี้ฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่หลายคนกังวลเลยรู้ไหมวันที่1ตุลาคมนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับราคาสินค้าในหมวดต่างๆนะที่จะมาของกินของใช้ค่ะน้องดงยกแผงค่ะ
1: อุ้ยทำไมฮะมันทำไมต้องเลื่อนจุฬาเป็นไงมันเลยวันควบคุมหรืออะไรฮะ
0: เออคือจู่ๆก็บอกว่าเจ้าของร้านโชห่วยรายใหญ่อ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวร้านค้าส่งรวมถึงทีมขายผู้ประกอบการรายใหญ่ก็แจ้งปรับราคาสินค้าขึ้นมาวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอ่ะก็มีปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปน้ำมันพืชรวมถึงถุงแกงด้วยนะคะถุงแกงถุงหูหิ้วกล่องโฟมใส่อาหารก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะให้ร้านค้าเสนอว่าให้ร้านค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากันล่วงหน้าเพื่อจะได้ราคาเดิมก่อนจะปรับราคาใหม่เฉลี่ยแล้ววันที่1ตุลาคมนี้ปรับขึ้น 5-10% ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือเป็นแบบว่าอย่างกับพวกเกษียณอายุ1ตุลาเริ่มทำงานใหม่
0: แล้วจะมาพร้อมกับคนที่แบบเกษียณเลยอย่างนี้หรอ
1: แล้วค่าเก่าจากไป30กันยา
0: ใช่ราคาใหม่จะขึ้น 5-10% นะฮะแล้วก็สินค้าในสัปดาห์นี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะขาดตลาดมีปลากระป๋องแล้วก็กล่องโฟมเพื่อรอราคาใหม่เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
1: เออครับผม
0: นะคะเพื่อรอราคาใหม่วันที่1ตุลาคมนี้แม้ว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ทางผู้ประกอบการบอกไม่ช่วยเลยเพราะว่าเห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของกันนี้นะจะซื้อลดลงละหลายร้านแยกขายรถก็เลยต้องลดวันขายลงมีที่ไหนบางร้านนะขายกันพุทธศุกร์อย่างเงี้ยก็ต้องทำใจหรอบางรายการปรับขึ้นไปแล้วมีกาแฟไอ้พวกประเภทผสมมาแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะทรีอินวันใช่ไหมแล้วก็สบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นผงชูรสอันนี้จำเป็นมากนะผงชูรสไม่มีไม่นัวไม่อร่อยไม่แซ่บก็ต้องใช้ผงชูรสใช่ไหมว่าขายดีมากเลยเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้โหทุกร้านค้าต้องมีผงชูรสแต่ไม่ใช่ว่าเอาจริงเราเคยทำร้านอาหารมาเจ๊งมาแล้วขนาดมีผงชูรสยังเอาไม่อยู่เลยจริงร้านไหนไม่ใช้ผงชูรสบอกมาสิ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะไม่มีจริงมันต้องใช้มันต้องมีแล้วก็จะปรับขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 5-10% ค่ะ
1: ต้องฝากพี่ๆแม่บ้านทุกจังหวัดนะคอยอัปเดตให้เราทราบหน่อยว่าไอ้ของมันขึ้นจริงไหมเพราะบางทีเนี่ยไอ้ 5-10% มันก็อาจจะนิดเดียวแต่ว่ามันจะเห็นผลเหมือนกันนะพี่นะถ้าเป็นราคาเยอะๆมันก็เห็นผลเหมือนกัน
0: เห็นผลแล้วที่สำคัญคือเดือนหน้าเนี่ยอะไรรู้ไหมยอดผู้ถือบัตรคนจนลดลงค่ะน้องดงแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะหายไปส่วนพูดแล้วก็ช้ำใจแทนเพราะว่าหลายคนบอกว่า อยู่ๆฉันก็มีรถขึ้นมาอยู่ๆที่ดินก็งอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บัตรพวกนี้ไปอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกก็ไม่ได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้หายไปจากระบบร้านค้าก็เลยบอกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายไปคนถือบัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยลดลงไปก็
1: ไม่ได้ใช่ไหมกันตุลาเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่คนที่ได้ใหม
0: ่นะฮะใช่ค่ะวันที่หนึ่งนี
1: ้
0: วันที่หนึ่งนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: คนอาจจะเคยได้300ไปซื้อของก็จะไม่ได้
0: จะไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้อง
1: สิทธิ์ไปนี่
0: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกาเป็นช่วงหน้าฝนราคาผักบางชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันปลูกผักไม่ได้อ่ะ
1: นี่ไงก็เวลาใกล้กินเจก็จะมีข่าวผักแพงเลยตุลาใช
0: ่ไหมพี่ใช่ค่ะก็ทำใจนะคะ4เดือนสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีร้านอาหารมีแนวโน้มจะปรับราคาขาย 5-10% เช่นกันแต่ไม่ได้ปรับขึ้นทั้งหมดทุกรายการเนาะเพราะผู้ประกอบการเขาก็เห็นใจผู้บริโภคเหมือนกันจะปรับเฉพาะเมนูที่ต้นทุนสูงขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะทะเลอาหารทะเลนะคะส่วนเมนูอื่นเขาก็บอกว่าพยายามจะแบกรับต้นทุนไว้เองคงไม่ขึ้นทั้งแผงเพราะว่าบางร้านก็กลัวจะเสียลูกค้าที่เขากำลังซื้อน้อยอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: หายใจลึกๆหายใจลึกๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: สูดไปสูดไปใจล
1: ึ
0: กๆ
1: ใจเย็นเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องดีๆบ้างชีวิตเราจะมีเรื่องแย่ๆอย่างเดียวหายใจลึกๆสบายก่อนอย่าเพิ่งหมดล
0: มมาบอกว่ามันแย่ทุกวันเลยแย่ทุกวันเลย
1: เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆแย่เราก็แย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแย่หมด
0: ก็คือนะสู้ๆๆคนไทยก็ต้องอดทนนะคะสู้ๆต่อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: น้ำมันก็ขึ้นมาเมื่อเช้าดีเซล75สตางค์นะคะ
1: ครับผมขึ้นไปแล้ว 5:00 นนี่เอง
0: เรียบร้อยค่ะเฉพาะดีเซลนะเบนซินยังคงเดินอยู่นะคะ
1: ครับผมนะสู้ๆๆนะครับ
0: ส
1: ู
0: ้เมื่อเป็นเมื่อกี้เปิดเพลงตั๊กกะแตนเนาะก็คือคนโสดอ่ะใช้ชีวิตเป็นอะไรก็ได้เลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าคนโสดก็โสดไปแต่มีเรื่องที่น่าตกใจมากมีแม่วัยใส9ขวบน้องฟังให้ตกใจแม่คนที่มีลูกสาวตั้งใจคือเขามีแฟนนะเด็ก9ขวบเนี่ยนะเขาตั้งใจใส่ให้ตัวเองตั้งครรภ์เพื่อมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13ขวบ
1: นี่ก็9ขวบท้องได้เหรอฮะ
0: ค่ะท้องได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กเขาก็มีประจำเดือนไวใช่คือเมื่อวานเราก็อ่านแล้วอ่านอีกนะเฮ้ยมันใช่เหรอมันจริงไหมคือเมื่อวานเนี่ยที่ราชพัฒน์อุดรสามพร้าวเขามีการประชุมเปิดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะเซฟเลิฟสมาร์ทไลฟ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะในนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าอบรมเป็นจำนวนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการเนาะทีนี้ก็เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยของอุดรธานีไปเล่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงที่สัมผัสคนในพื้นที่มานะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดอุดรเนี่ยที่เจอหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุด9ขวบพ่อเด็ก13ขวบแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมมีลูกตั้งแต่9ขวบแล้วลูกน้องเขายอมรับว่ายินยอมตั้งครรภ์เองเพื่อมัดใจแฟนหนุ่มวัย13แล้วเด็กคนนี้คลอดนะคะคลอดก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ว่าที่อุดรธานีเนี่ยช่วงปี66จนถึงปีปัจจุบันนะคะมีแม่เด็กที่อายุ9ถึง14เนี่ยมาคลอดลูกประมาณ20ราย เด็ก10ขวบนะคะ10ขวบถึง14ขวบนะปีนี้ปี69มาคลอดแล้ว6รายก
1: ็
0: เลย
1: อึ้งเลย
0: ตกใจเนาะอึ้งไปเลยอ่ะ
1: โหนี่ตกใจ
0: เด็ก9ขวบ
1: 9ขวบ
0: รู้จักคำว่ามัดใจแล้วมัดใจแฟน
1: ครับ
0: แม่ตกใจมากตกใจ
1: แล้วพออันนี้อึ้งนะพี่อึ้งจริงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วผู้ชายอ่ะบางทีมันยังวัยรุ่นอ่ะมันก็บอกรักเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอมีลูกมีภาระขึ้นมาเนี่ยเขายังต้องออกไปเจออะไรเยอะไงเราก็เป็นห่วงตรงนั้นเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็อะไรรู้ไหมที่ดอนนี่นะอันนี้เขาลงลึกรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงอะไรรู้ไหมบรรยากาศมันพาไปเช่นอากาศหนาวฝนตกแคมปิ้งและเทศกาลที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่ายเช่นงานประจำปีทุ่งศรีเมือง9เดือนจะมีเด็กเกิดมากขึ้นอีกเขาสังเกตไว้ตลอดในช่วง10ปีเลยนะไองานประจำปีเนี่ยพอหลังจากนั้นนี่นะก็จะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรภ์มาคลอดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องออกโรงเรียนมาเรียนนอกระบบเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื
1: ่
0: อนี่ค่ะเรื่องจริงที่สะท้อนนะคะนี่อันนี้ของอุดรธานีนะคะเจอเด็ก9ขวบน้อยที่สุดตั้งครรภ์เพื่อมั่นใจแฟน13
1: ครับแล้วก็อาศัยช่วงงานประจำปีอาจจะขออนุญาตแม่ออกมาเที่ยวได้ช่วงนั้น
0: ใช่ค่ะบรรยากาศมันพาไป
1: อันนี้
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆการตั้งครรภ์ป้องกันได้เริ่มจากความรู้นะคะแล้วก็เด็กไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คุมกำเนิดหรือคุมแล้วก็อาจจะผิดพลาดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ดูดิเป็นแม่เด็กเป็นแม่คนอายุ9ขวบ
1: ครับก็ถ้าเมื่อโตมาก็เป็นเพื่อนกันได้ล่ะถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือถ้าอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ต้องคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอแล้วก็มองในมุมแบบมีลูกทันใช้
0: แต่ว่าตอนที่ถึงตอนนั้นก็ป้องกันได้นะคะ
1: ใช่จริงๆยังไม่พร้อมหรอกนะน้องๆเพราะว่าเรายังไม่รู้หรอกว่านะครับอนาคตมันจะนะคือเป็นเรื่องที่ผมบอกเป็นห่วงแบบผู้ชายเขายังเดี๋ยวเขาต้องเจออะไรเยอะไงเขาเจอโรคอะไรเยอะนะครับ
0: พ่อแม่เราช่วยได้นะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหน่อย
1: ครับผม
0: อย่าให้เขาเคว้งเนาะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาก็เลยไปเนี่ยแหละไปนัดเจอกันแอบเจอกันสุดท้ายมันไม่ทันแล้วค่ะทำการไปแล้วก็พูดถึงเด็กก็ต้องเมเน่แล้วเนาะเมื่อวานเด็กคนที่16
1: โอ้โห
0: 16
1: เขาบอกว่าคะแนน
0: เขาก็มุ่งมั่นไปทางนี
1: ้ครับคะแนนโพลของเมเน่เนี่ยไม่ใช่คะแนนโพลคะแนนโหวตคะแนนโหวตเธอเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ข่าวแบบนี้ให้ความหวังคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคะแนนโหวตเธอเนี่ย 93% เลยนะพี่
0: โอ้ยอย่างนี้ก็ชนะเลิศแน่นอนแล้วเดี๋ยวแต่งงานใช่ไหม
1: พวกโชว์อื่นเนี่ยได้ 2-3% 1% แต่เนเน่ใน 93% แล้วคะแนนโหวตตัวนี้เขาจะไปรวมอีกทีนึงนะคราวนี
0: ้ก
1: ็มันก็ไม่ค้านสายตาทุกคนนะอย่างนี้คะแนนโหวตมันก็มาในทิศทางเดียวกัน
0: เอาอย่างนี้เลยเราสรุปเลยว่าเนเน่ชนะเลิศบนเวทีน่าจะชัวร์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโพลหรือว่าเป็นคะแนนโหวต
1: ไม่เป็นคะแนนโหวตเลยครับพี่เขาเปิด
0: คะแนนโหวตเลยเหรออ
1: ุ้
0: ยโพลก็โพลรู้สึก2สำนักเมื่อวานนี้ของอเมริกาเข้าถึงขนาดทำโพลนะก็บอกว่าในนี้ก็นำทั้ง2สถาบันเลยค่ะ
1: ครับผมโอ้โหบอกคะแนนทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันให้ความหวังเราหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยเราไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าไอ้คะแนนโหวตเนี่ยมันใช้เมื่อวานมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้ 100% เลยเป็นคะแนนโหวต
0: คนอเมริกันกับโปรติโก้ใช่ไ
1: ครับมันไม่ต้องไปรวมกับคะแนนกรรมการอะไรแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีไม่มีไม่มีกรรมการไม่ได้โหวตแล้วค่ะแค่คอมเมนต์เฉย
1: ๆมันก็ถือที่แรงโหวตนี่มันก็คงจ
0: ะ
1: ไม่มีอะไรที่ความคาดหมายนะ
0: คิดว่านี่ไงโกแพลตฟอร์มคาวชินะคะบอกว่าผลการทำนายล่าสุดเนเน่นำโด่งเต็ง1คว้าแชมป์ซีซั่น21ของ ACT นี่เขาใช้คำว่าเรียบร้อยอีกโพลนึงเนเน่พอโลกพุ่ง 95% จ่อคว้าแชมป์นะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็กระแสคนอเมริกัน
1: เฉินบอกชนะนี่1ล้านเหรียญนะ34ล้านบาทนะ
0: โอ้โหนี
1: ่แล้วก็เซ็นสัญญาเขา3ปีก็มีงานตลอดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเซ็นบอกภาษีเขาก็แรงเขาหักกันไปในเกือบครึ่งเหมือนกันนะ
0: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะผ่อนจ่าย
1: ผ่อนจ่ายคือเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกได้เป็นบำนาญเลยพี่
0: เลือกได้ใช่ใช
1: ่รับตู้เป็นเดือนหรือรับเป็นเดือน
0: เดือนไปถ้าเลือกตู้เดียวก็ไม่ถึง35ล้านเออถ้าแต่ถ้าแบบอยากจะได้แบบไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยก็ครบแต่ไม่รู้กี่ปี
1: ครับผม
0: ก็
1: รับเป็นหลายเดือนก็อาจจะได้หลักเดือนน้อยหน่อยเออ
0: ใช่นะคะนี่ค่ะก็ชัดเจนคะแนนรอบไฟนอลนี้ผู้ชม 100% นะคะปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณ 8:00 นนะคงจะรู้ผลนะก็น่าจะชัดแล้วล่ะนะคะชัดเจนแล้วนะคะ
1: ผมนั่งดูคลิปเมื่อวานไม่ได้ดูสดหรอกนะครับพี่มาดูคลิปตอนหลังนั่งดู
0: ค่ะ
1: นี่คือเด็กที่เล่นเปิดหมวกอยู่ในจริงๆเหรอเนี่ยเออเพราะตอนพอเข้ารายการแล้วเขาไปเรียนไปอะไรไม่รู้แล้วพี่นะ
0: ค่ะ
1: เขาไม่มันเก่งระดับยังมันเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะย้อนกลับไปว่านี่เล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตที่ตลาดนัดเนี่ยนี่คือเด็กที่เล่นอยู่ตลาดนัดเหรอเนี่ยแล้วขึ้นไปอยู่บนเวทีแบบเสียงเสริงมาเต็มหมดเลยอ่ะ
0: เออฮะ
1: ตอนแรกคิดว่าเล่นกีตาร์เก่งอย่างเดียวนี่ร้องเก่งด้วยนะ
0: ฮะมูฮาวี่อ่ะพอจะเป็นกรรมการเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่า
1: ค
0: ุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นกรรมการนั่นนะคุณไม่ใช่พ่อของเนเน่นะอะไรอย่างเงี้ยคนก็แซวเออลุงลืมไปหรือเปล่าลุงไม่ใช่พ่อหรือลุงนะลุงเป็นกรรมการแล้วก็พอเขาเสร็จเรียบร้อยถ่ายทอดเรียบร้อยนะโฮวี่แล้วก็ซันนี่อ่ะที่เขามีวงดนตรีด้วยกันนะก็มาพูดถึงเนเน่ด้วยกันเขาก็บอกว่าอุ้ยตั้งแต่เวทีวันแรกแล้วว่าคนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาว่าภูมิใจในวัฒนธรรมแล้วก็เขาคิดว่าโดดเด่นที่สุดแล้วคือให้สัมภาษณ์นานมากนะคะเราไปเห็นในเพจของซันนี่เดอะแบ็คแพ็คที่เป็นคนไทยอ่ะที่เป็นนักดนตรีคนไทยอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกับครอบครัวก็ตอนนี้เขาแซวว่าฮาวี่อัมลอยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก4 ทุ่มในบ้านหลังจากที่จบรายการดิทุ่มที่อเมริกาแล้วจบรายการปุ๊บเนี่ยก็คงกลับที่พักกันปรากฏว่าคุณพ่อณรงค์อัมลอยแกไลฟ์สด
1: Oh.
0: นะคะแกไลฟ์สดแกก็เล่าให้ลูกสาวเนี่ยไปอาบน้ำหลายคนบอกว่าโอ้ดูดีนั่นคือทุกตาระดับโลกนะโดนพ่อไล่ไปอาบน้ำบอกว่าอยากให้ลูกพักผ่อน แล้วคุณณรงค์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยแกก็ไลฟ์สดคนเดียวแกก็พูดถึงเรื่องหลังอะไรหลายอย่างนะเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ต้องชมมากเลยแกเป็นพ่อที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะปั้นเลือดจริงๆคนนี้ปั้นจริงๆแกปั้นลูกแกปั้นลูกตั้งแต่6ขวบ7ขวบจริง
1: ๆครับ
0: เป็นพ่อที่แบบสุดยอดมากนะสุดยอดจริงๆสำหรับคุณณรงค์อำลอยนะคะ
1: ย้อนกลับไปที่น้องมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะพี่ไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าที่บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีอยู่ที่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ๆมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะเขามาเที่ยวนะ แล้วเขาก็ได้รับการติดต่อว่าเฮ้ยฝีมือยูเนี่ยสนใจไปประกวดที่อเมริกาไหมแล้วฝรั่งคนนั้นก็ให้นามบูนามบัตรอะไรคุณพ่อไว้นะครับตอนนั้นมันก็ยังดูห่างไกลมากนะการได้ไปอเมริกาไปอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะ
1: ใช่ฝรั่งคนนี้บอกว่าให้ทำคลิปมาแล้วกันลองทำคลิปสักนาทีนึงแต่คลิปนั่งเล่นกีตาร์เนี่ยโชว์กีตาร์เนี่ยแล้วก็ส่งมาให้เขาแล้วก็ให้อีเมลอะไรกันไว้นะครับคุณพ่อบอกว่ามันก็เห็นแสงสว่างอยู่มู้ไกลๆลิบๆนะครับก็ลองดูก็ลองส่งไปตรงเงียบไปครึ่งปีสักพักหนึ่งมีเมลส่งกลับมาว่าเฮ้ยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นหน่อยแต่งเสื้อแต่งตัวทำซาวทำอะไรขึ้นมาให้อีกทีนึงขออีกทิศนึงเหมือนกับทางนู้นเขาเริ่มสนใจละนะก็ทำส่งไปอีกก็เงียบไปอีกนะครับจนกระทั่งวันที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยนะยูทูบกลับมาบอกครอบครัวนะว่าเฮ้ยรายการเขาสนใจนะไปอเมริกาไหมโอ้โห จนมาถึงวันนี้จนที่วันที่คาดว่าแล้วกันนะถ้าไม่ได้สื่อไม่ได้ให้ความหวังคนไทยมากเกินไปนะเธอจะเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ของปีนี้นะครับ2026
0: โอ้โห
1: มองย้อนกลับไปมันจุดเริ่มต้นเล่นเปิดบวกอยู่ที่ตลาดนัด
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ภูมิใจสุดๆเจอคุณพ่อนะมาลงอำลอยแกคงยังไม่นอนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะล่าสุดเมื่อ30นาทีที่แล้วแกก็โพสต์ว่าลูกสาวได้เจอตัวจริงกับวงตัววอร์นิ่งแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเนาะไปส่วนมือกองผู้หญิงนะไม่ใช่วงนี้นะคะแต่ว่ามือกองของวงนั้นนะเคยเจอแล้วเคยมาเล่นร่วมกันแต่ว่ามือกองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นมือกองประจำของรายการอยู่แล้วเนาะโอ้โห
1: เจ๊มือกองวันไม่รู้นะคนไทยแบบแซวเล่นๆนะบอกเจ๊ขโมยซีนเน่เหมือนกันนะตูดตีมันมาก
0: เราคิดว่าได้ประกวดสองคนน่ะไอ้เจ๊คนตีกอง
1: ก็สวิตไอ้สวิตก็ถ่ายทอด
0: นะใช
1: ่เน่กำลังลิดกีตาร์แทนที่มันจะจับน้องมันไปจับอีมือกอง
0: ไ
1: ม่
0: จ
1: ับ มือกองก็ตีหัวโยหัวบังบังบังแต่มันก็ส่งแบบนั้นมันก็ส่งน้องแหละ
0: ไอ้ใช่คิดเหมือนกันเลยแล้วก็ว่าไอ้เจ๊คนนี้มันก็ประกวดด้วยแน่เลยอ่ะกล้องกระจับเนี่ย
1: ขโมยซีนแน่ดูเลยตีไปโอ้โหมันโยกหัวผมสะบัดหัวมันตีอย่างมันเลยแล้วกล้องแทนที่จะจับเน่ตอนกำลังดีดกีตาร์อีนี่มันแบบนิ้วกำลังรูมันไม่ไปจับมือกล้องไม่จับน้องดีดกีตาร
0: ์กล้องมันเด่นมาก
1: เด่นสุดแต่อย่างว่ามันก็ส่งให้แบบโชว์มันไปด้วยกันนะมันก็ส่งน้องแหละแต่ว่าต้องจับมือกล้องเยอะไปนิดนึง
0: โอ้โหยิ่งมือกองผมแดงเนี่ยนะสุด
1: เป็นขโมยซีน
0: มากสุดจริง
1: ๆค่ะผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนะเพราะคนไทยหลายคนก็รู้สึกนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูผลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะนะคะ
1: แปดโมงเช้าต้องบิ้วหน่อยไล่รู้ไล่ย้อนดูผลงานไล่ประกาศ5432ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวบิ้วหน่อยมา8โมงเริ่มอ่ะกว่าจะรู้ผลจริงก
0: ็
1: รายการเขาต้องเอาเรตติ้งนิดนึงนะเขาก็ต้องดึงมาตั้งครึ่งชั่วโมงเนื้อต้องมีรายการนะผมว่า
0: ค่ะโอ้ใครที่สนใจอยากจะไปดูคลิปของมีเน่ร่วมเล่นกับวง The Warning นี่นะคะมีอยู่ใน YouTube นะคะมีวงนั้นที่เป็นผู้หญิง3พี่น้องอ่ะใช่อันนี้ก็มีอยู่นะคะเก่งมากๆเนาะ
1: ม
0: ีกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬานะครับแม
0: ่เอเชียนเกมก็เมื่อวานนี้วันไหนลืมเอเชียนเกมไปเลยในทั้งวัน
1: เขาบอกงี้นะพี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไมดูเราเหมือนความรู้สึกของทุกคนอะรู้สึกไหมว่าเอเชียนเกมมันเงียบอะ
0: ใช่ไหม
1: อยู่ไหมก็แบบเอ๊ะเรานั่งดูข่าวก็ไม่ค่อยมีหรือสื่อที่จะเอาตัดคลิปมามันก็จะกระจัดกระจายอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบ มาสรุปให้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จริง
1: เมื่อวานก็รู้จัก
0: เราต้องไปตามหาเอาแล้วก็มาสรุปเอาเอง
1: เพราะอย่างนี้พี่ทีมข่าวกีฬาเล่าผมฟังเขาบอกว่าสื่อทีวีทุกช่องเลยนะตอนนี้ทุกช่องไม่ว่าช่องที่ได้ร่วมลิขสิทธิ์ไปถ่ายหรือว่าไม่ได้ร่วมก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อนไขว่าแบบลิขสิทธิ์ของเอเชียนเกมเนี่ยในไทยเนี่ยนะฮะหนึ่งช่องเนี่ยจะเอาไปออกได้ไม่เกิน2นาทีต่อ1รายการนะฮะแล้วใน1ช่อง1สถานีเนี่ยต้องส่งเข้าไปก่อนว่าจะมีรายการไหนที่นำเสนอเอเชียนเกมบ้างได้แค่3รายการอย่างเช่นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำคุณก็เสนอเข้าไปเลย3อะไร3ช่วงนี้เท่านั้นนะโอเค3ช่วงช่วงอื่นห้ามนะรายการข่าวอื่นไม่ได้นะรายการเล่าข่าวอื่นไม่ได้นะ3ช่วงนี้ให้ช่วงละ2นาทีไม่เกิน
0: โอ้
1: เดี๋ยวพี่ทุกชนิดกีฬาสมมติรวบรวมมาได้กีฬาละ30วิมั้ยแบดมินตันวันนี้วิวบุญวุฒิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาไปต่อที่ยกน้ำหนักสาวไทยหนุ่มยกน้ำหนักจอมพลังไทยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาวอลเลย์บอลวันนี้หมดเวลาห้ามเกิน2นาทีอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องจริงว่ามันเลยทำให้ดูแบบเอ๊ะทำไมข่าวกีฬามันไม่ค่อย
0: สนุกมันเป็นแบบนี้โอ
1: ้เขาไม่ให้ลิขสิทธิ์อ่ะเขาไม่ให้
0: ค่ะ
1: มันเก็บไว้เอง
0: โอ้โหเราก็รู้เหมือนกัน
1: เราก็เลยได้แต่มาสรุปไปเลยแต่เราไม่เป็นไรเราเล่าได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพเขามาใช้
0: ใช่เราก็เอาข่าวมานี่แหละมานำเสนอรายงานเท่านั้นเองไอ้เราก็นึกว่าเอากีฬาแบบไม่น่าสนใจจริงๆไม่ใช
1: ่ไม่ใช่พี่เราอยากจะเอาทุกกีฬาที่น้องคนไทยลงเล่นหมดแหละนักกีฬาไทยลงเล่นหมดแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าทีวีอ่ะเขาไม่ให
0: ้
1: มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู
0: ่โอ้เป็นจงซี่นี่เองเขาจะได้รู้กันไป
1: ใช่ใช่ใช่เพราะงั้นก็อาจจะเชียร์ในโซเชียลเอาหา

0: เมื่อวานนี้ก็ไม่ไหวอ่ะญี่ปุ่นเขาแข่งเยอะเกินนะคะก็คาดว่าทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเจอกับจีนนะคะ
1: ครับผม
0: ไปเจอกับจีน26นี้ค่ะจีนก็เป็นแชมป์กลุ่มบีนะเราเนี่ยเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์นะคะของกลุ่มนี้
1: ใช่ยังมีลุ้นยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นนะมีลุ้นได้สักเหรียญนึงก็ยังโอเคนะครับ
0: สักเหรียญนึงเนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายสักเหรียญนึงค่ะ
1: ส่วนยกน้ำหนักเมื่อวานนี้นะครับจอมพลังสาวไทยครับออยสุรจนาสู้เต็มที่แล้วนะครับคว้าเหรียญทองแดงจะมาฝากแฟนๆชาวไทยได้นะครับที่บอกว่าปีนี้จริงยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วแล้วก็มีความหวังนะครับที่จะคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเวทีที่จะเตรียมความพร้อมนะครับไปสู่โอลิมปิกนะครับเมื่อวานนี้น้องออยนะครับสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่ปารีสนะครับก็ลงแข่งขันนะฮะนี่โอลิมปิกเธอคว้าเหรียญทองแดงแล้วนะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไปเจอพวกเกาหลีเหนือเหรียญทองในเกาหลีเหนือนะฮะไปเจอพวกจีนจีนก็เหรียญเงินนะฮะเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมาดีมากพี่สีเขาทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทั้งสองท่าเลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ย223กิโลสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่นะครับส่วนสาวจีนเนี่ยยกไป218กิโลห่างจากที่หนึ่งอีกตั้ง5โลนะแสดงว่าเยเจเกาหลีเหนือนี่แข็งแกร่งมาก
0: ต้องปฏิหารแล้วนั่นน่ะเขาต้องเด็ดแล้วล่ะที่จะมาเนี่ยมันต้องเด็ดนะ
1: ครับสุรจนาก็น้องออยนะครับเธอบอกว่าถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะได้เห็นคู่ต่อสู้ว่าเขายกเขาเรียกน้ำหนักได้ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการสู้โอลิมปิกนะฮะเธอเนี่ยลงแข่งนะครับในรุ่น53กิโลกรัมนะครับก็เป็นรุ่นเดิมที่เธอเคยคว้าเหรียญทองแดงที่โอลิมปิกได้นะครับน้ำหนักรวมเธอเรียกไปได้ทั้งหมด214กิโลกรัมนะฮะ214แต่ว่าเหรียญทองเนี่ยเจ๊เกาหลีเหนือได้223นะพี่เพราะฉะนั้นเธอต้องไปฝึกเพิ่มน้ำหนักกับสองท่านี้ให้ได้อีกอย่างน้อย9กิโลแต่อย่าลืมว่าเยเจ๊เกาหลีเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะอีก2ปีเนี่ย223ของเขาว่าเขาอาจจะขึ้นไป225 226
0: ยกก็
1: โอ้โหน้องออยถ้ายังจะเอาดีรุ่นนี้อยู่นี่ต้องอย่างน้อยต้องเพิ่มให้ได้อีก10กิโลยกน้ำหนัก
0: ค่ะโอ้โห
1: สู้แล้วกันก็เห็นคู่แข่งแล้วนะว่าเขาไปได้ไกลนะครับอย่างน้อยเธอบอกวันนี้เธอภูมิใจแล้วก็ดีใจทำเต็มที่แล้วนะครับขอมอบเหรียญนี้ให้กับทุกคนพ่อแม่แฟนๆกีฬาคนไทยทุกคนเป้าหมายต่อไปนะครับชิงแชมป์โลก2026ที่จีนแล้วก็2028นะครับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันยังเหลือของผู้ชายนะผู้ชายก
0: ็
1: ยังมีลุ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ

0: Superเอสซูเปอร์พิวริฟายเออร์แล้วก็ที่ช่วยเครื่องยนต์ให้สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันจะได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงที่สุดด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยค่ะน้องดงใครที
1: ่
0: ถ้าปั๊มบางจากเช้านี้ก็ถามพนักงานเลยนะคะบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือด้วยค่ะ
1: สุดยอดครับผมนี่เ
0: ป็นเสร็จสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ

น้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกครั้งมีตังเหลือนะคะสำหรับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนั้นตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะคะได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์

0: ีเบ้าผีเบ้าผีเบ้าเรื่องจริงบอกให้แม่มาพ่อจะรักว่างหลอน
1: หลอนให้หมอไปยิง
0: ผีเบ้ายังโสดยังสิ้นแต่ถ้าตูนิ่งๆแล้วที่จริง
1: บ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวช

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ตั้งแต่เด็ก
8: ทุกตังเหลือแรงทุกตังแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะครับโล่งเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องกรมอุตุอะไรกันนะพี่ตอนนี้ก็อาจจะถูกดราม่าถูกต่อว่านะแต่ว่าที่เห็นความต่างอย่างหนึ่งนะพอมันเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้ก็จะมีเพจหนึ่งขึ้นมาชื่อเพจว่าทีลมฟ้าอากาศใช่ไหมพี่ที่เขาจะแบบเขาก็จะเจาะลึกเลยให้อ่ะนะมันก็เลยทำให้กรมอุตุเขาก็ต้องปรับตัวนะเขาก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันต้องคนไทยชอบแบบยังไงการเตือนของคุณเนี่ยต้องเตือนยังไงเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะอ่านจากกรมอุตุแล้วเราก็จะบอกว่ากรุงเทพมีฝน 70% แล้วมันตรงไหน 70% ใช่ไหมพี
2: ่
3: เพราะแบบไอ้ 70% แล้วมันเขตไหนบ้างล่ะเราไม่ได้มีเวลาเข้าไปเจาะลึกดูต่ออะไรเงี้ยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้เนี่ยกรมอุตุเปลี่ยนรูปแบบนะพี่การแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะเขาเจาะลึกเป็นรายเขตให้เลยนะ

0: เช่นเมื่อเช้าเนี่ยเขาเตือนว่าช่วงตีสี่ครึ่งถึงตีห้าพบกลุ่มฝนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเขาไล่รายเขตมาให้หมดเลยนะหนองแขมบางบอนบางแคตริ่งชันภาษีเจริญจอมทองบางขุนเทียนทุ่งคือแบบโอ้ต้องอย่างเงี้ยขอบคุณขอบคุณกรมอุตุที่มีการปรับตัวนะปรับตัวให้กับให้กับยุคสมัยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาปรับตัวแล้วนะพี่เพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะไอ้70นี่มันบ้านฉันหรือบ้านเธออันนี้ก็ไม่รู้ตรงไหนบ้างล่าสุดเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่ากรมอุตุเนี่ยเขาจะร่ายเป็นรายเขตเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะมีฝนปกคลุมเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงระบุเวลามาให้แล้วก็ทำรายย่อยเป็นรายชั่วโมงแบบ7โมงถึง10โมง11โมงถึงบ่าย2บ่าย2ถึง5โมงว่าจะมีฝนในจังหวัดไหนบ้างยังไงบ้างเออเขาแบบเหมือนกับเขาแบบทำงานในนี้มากขึ้นแต่ละเอียดขึ้นแต่เดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะข้อมูลพวกนี้แต่ว่ามันต้องเข้าไปหาไงอันนี้เขาทำแยกออกมาเป็นเหมือนกราฟิกให้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทอนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมเพราะว่าตัวเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็สลับกันนะฮะมาเยี่ยมบ้านคุณลิซ่านะครับ
1: นะคะสลับกันเข้ามาในสตูดิโอแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาดูกันต่อนะคะก็คือข่าวสารต่างๆแล้วก็เป็นประจำช่วง7 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณนะฮะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาสัปดาห์นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะโอ้โหมีเรื่องให้หิวทุกๆสัปดาห์เลยนะคะกับคุณกฤตนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันค่ะลิซ่าจะพาคุณฟังไปเที่ยวกันค่ะชวนคุณฟังไปเที่ยวสำหรับใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวที่ให้รางวัลกับตัวเองนะมีใครหาอยู่บ้างไหมนะคะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายนะคะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 มาแนะนำค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนนะคะ4 วัน 3 คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆเลยนะคะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกนะคะย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้านะคะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนนะคะแล้วก็ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์บนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยค่ะ
2: ครับนอกจากนี้นะครับความพิเศษสุดๆนะของทริปนี้ก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์ทวนเงินนะครับพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับเรื่องกินนอนก็ไม่ต้องห่วงนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนตอนค่ำคืนด้วยเนี่ยนะครับอ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเดินทาง28 พฤศจิกายนจนถึง1 ธันวาคมนะฮะท่านละ 39,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดสามารถที่จะสมัครด่วนได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803076